0: ใจทีเดียวค่ะเขาพูดถึงประเด็นเรื่องคนเมียนมาค่ะที่ต้องหลบหนีการถูกเกณฑ์ทหารแล้วก็ไปตายเอาดาบหน้านะคะรวมถึงผู้คนที่อยู่พม่าไปอยู่เมียนมาไปตอนนี้เขายังไม่เห็นทิศทางนะคะว่าจะทำอย่างไรถึงจะเอาชีวิตรอดได้ทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความปลอดภัยความมั่นคงนะคะดังนั้นแล้วจึงมีรายงานข่าวแบบนี้ค่ะ Overseas remittance become lifeline for Myanmar families amid regime misrule ค่ะนะคะรายงานชิ้นนี้ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาเนี่ยกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจพังทลายซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลเผด็จการทหารแล้วก็ทำให้บรรดานักลงทุนต่างชาตินะคะถอนการลงทุนออกนะฮะแล้วก็ยังถูกนานาชาติค่ะใช้มาตรการคว่ำบาตรรวมถึงภาวะสงครามทางการเมืองนะสงครามกลางเมืองนะคะที่ทำให้สภาวะตอนนี้ไม่เอื้อนะคะต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศดังนั้นเมื่ออัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคนเมียนมาจึงได้พากันหลั่งไหลค่ะออกนอกประเทศเพื่อไปหางานทำแล้วก็หาเงินส่งกลับมาเพื่อจุนเจือครอบครัวที่ยังคงอยู่ข้างหลังนะคะการอพยพครั้งใหญ่ระลอกที่เกิดขึ้นเนี่ยทวีความรุนแรงมากในช่วงปี2567ค่ะหลังจากที่รัฐบาลทหารประกาศใช้บังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารส่งผลให้คนหนุ่มสาวเนี่ยยิ่งไหลออกนอกประเทศกันมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนเรียนจบแพทย์เรียนจบสายที่น่าจะทำงานได้ดีกว่าการมาค้าแรงงานเป็นคนทำงานบ้านเป็นคนทำงานในโรงงานนะคะแต่พวกเขาก็ต้องหนีออกประเทศเพื่อเอาตัวรอดนะคะสถานการณ์นี้เนี่ยสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะซึ่งเปิดเผยรายงานเรื่องนี้บอกว่ายอดเงินโอนกลับประเทศของชาวเมียนมาในปีที่แล้วนะคะพุ่งขึ้นแตะระดับ 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 180,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบ 70% ของ GDP ทั่วทั้งประเทศและถ้าเทียบกับตัวเลขเมื่อปีนี้2026ใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับปี2019เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับตัวเลขเงินโอนจากต่างประเทศเข้าไปยังประเทศเมียนมาค่ะซึ่งเรื่องนี้สถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศนะคะก็ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนมากกว่า 13,000 คนกับอีก360ครัวเรือนพบว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี2567มีครัวเรือนชาวเมียนมามากถึง 9% ค่ะที่ได้รับเงินโอนจากต่างประเทศโดยคนในครอบครัวนี่แหละออกไปค้าแรงไปทำงานในต่างประเทศแล้วก็โอนเงินกลับมาโดยยอดเงินโอนเฉลี่ยเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ราวๆ 4,600 กว่าบาทต่อครัวเรือนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราวๆ 46% ของงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครัวเรือนค่ะนี่ก็เท่ากับว่าช่วยค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ของคนที่ของครอบครัวที่อยู่ทางประเทศเมียนมาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่ครับแรงงานเนี่ยก็ของเมียนมาก็สำคัญนะประเทศเราก็ยังพึ่งพาแรงงานของเมียนมาอยู่เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ปิตินะครับผมก็มีรายงานข่าวจากสำนักข่าว NHK ซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นพี่เจเคยทำงานกับ NHK ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะที่ชิบุย่าโตเกียวค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้มีรายงานออกมานะครับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศแรกเป็นประเทศแรกไปแล้วไม่จ่าเป็นปัจจุบันแล้วนะครับเป็นประเทศแรกที่ได้ approve นะครับการใช้เนื้อเยื่อชนิดพิเศษ iPS cell เนี่ยเพื่อมาซ่อมแซมหัวใจครับผม Japan holds first post approval surgery with iPS cell sheet นะครับคือได้มีการอนุมัติจากรัฐบาลกลางของญี่ปุ่นนะครับให้ใช้แผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่เรียกว่าInduct Pluripotent หรือ iPS cells เนี่ยมาใช้สำหรับซ่อมแซมหัวใจการผ่าตัดนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับวันอังคารที่โรงพยาบาลโอซาก้าเคซัตสึในเมืองโอซาก้านะครับผ่าตัดหัวใจเนื้อเยื่อรายฮาร์ทเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการประกันสุขภาพอะไรต่างๆนานาที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองการอะไรดูแลเรื่องของผลจากการทำวิจัยเรื่องอะไรต่างๆนานาให้เรียบร้อยนะครับจนกระทั่งได้อนุมัติการทำการผ่าตัดเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตอน8โมงค ครึ่งนะครับเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยอายุประมาณ50ปีแล้วก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงนะครับซึ่งการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแล้วก็ออกมาเนี่ยก็บอกว่าอาการคงที่และคาดว่าจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วถ้าอันนี้เป็นความสำเร็จนะครับนั่นหมายความว่าผู้ที่มีปัญหาทางด้านหัวใจไม่แข็งแรงหัวใจล้มเหลวเป็นโรคหัวใจเต้นหัวใจไม่เต้นไม่เป็นจังหวะที่สม่ำเสมออะไรเนี่ยครับหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้นะครับแล้วก็ปลูกถ่ายได้ซึ่งตอนนี้มีผู้มาเข้าคิวที่ญี่ปุ่นแล้ว75รายนะครับก็คงจะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคนที่ Abilate Birthday กับคนที่เกิดเมื่อวันจันทร์ที่28เพราะว่านั่นคือวันครบรอบนะครับ 2,577 ปีของวันเกิดของขงจือนะครับเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะและมาติดตามช่วงเจาะลึกอาเซียนกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นและบทบาทของผู้นำอาเซียนบนเวทีสหประชาชาติค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อร ุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
7: อนุสาวรีย์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะดีใจที่ได้พบอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้มาทางเสียงนะคะ
7: ครับครับดีใจ

0: เช่นกันครับ
1: ค่ะอาจารย์ขา
0: เมื่อ
1: ค่ะเชิญอาจารย์ก่อนค่ะ
0: ครับเมื่อสุดสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับปลายเดือนกันยาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งโลกเนี่ยจับตามองกันไปหมดเลยนะครับว่าการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยผู้นำแต่ละประเทศพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าโฟกัสของหน้าข่าวส่วนใหญ่เนี่ยจะไปมองกันหลักๆนะครับอยู่ที่ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับวลาดิมีร์ เซเลนสกี้นะครับหรือว่าผู้นำอิหร่านมาซูสเปเซสกิออนนะครับในขณะเดียวกันจริงๆแล้วผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเองนะครับอาจจะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้แทนเนี่ยจริงๆเราเองอาเซียนเองก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องการที่จะนำเสนอกับประชาคมโลกด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจากบรูไนคุณแฟรงกี้ชานเล่าให้ฟังนะว่าเจ้าชายมาทีนทรงมีสุนทรพจน์ต่อเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไงฟังแล้วเป็นที่ประทับใจนะคะอาจารย์คะแม้ว่าจะเป็นการกล่าวครั้งแรกของพระองค์ก็ตาม
0: ครับ Prince Martin เนี่ยเน้นเรื่องสันติภาพที่ยั่งยืนนะครับสวัสดิภาพของประชาชนนะครับแล้วก็การรับมือด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะหลังวิกฤตโลกเนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงแล้วก็แน่นอนเรื่องของการค้าเสรีนะครับการค้าที่เป็นธรรมแล้วก็การกำหนดกฎกติกาเพราะว่ารัฐขนาดเล็กอย่างบรูไนอยู่ได้เพราะโลกที่มีกฎกติกานะครับแล้วก็แน่นอนนี่ถือว่าเป็นงานสำคัญระดับโลกงานแรกๆเลยของ Prince Martin ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูบทบาทของเจ้าชายท่านนี้ต่อไปนะครับถ้ามองในภาพรวมเนี่ยอาเซียนทั้งภูมิภาคเนี่ยมีเขาเรียกว่าคอธีมนะครับมีประเด็นร่วมนะครับที่นำเสนอกับโลกเนี่ยร่วมกันอยู่4ประการนะครับผมคิดว่าอันนี้ผู้นำ11ประเทศมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบพหุภาคีนิยมนะครับบริหารจัดการการแข่งขันของมหาอำนาจนะครับอาเซียนทุกประเทศเนี่ยเราถือว่าเราเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเป็นอำนาจกลางนะครับเรามองว่าระเบียบโลกที่ยึดกฎเกณฑ์นะครับ rule based order เนี่ยมันกำลังถูกสั่นคลอนวิกฤตความเชื่อมั่นต่อสถาบันระหว่างประเทศอย่างเช่นสหประชาชาติที่พวกเขาไปพูดกันเนี่ยมันถูกถาโถมมามากๆนะครับเพราะว่ามหาอำนาจไม่มีความโปร่งใสในเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนบอกว่าเฮ้ยมันต้องเร่งในเรื่องของธรรมาภิบาลน
1: ะ
0: มันต้องเร่งว่าโอเคพวกคุณจะแข่งขันกันก็ขอให้แข่งขันกันอย่างมีความรับผิดชอบนะครับหันมาใช้ไดอะล็อกหรือว่าการสนทนาการถกแถลงกันดีกว่าที่ใช้มาตรการตอบโต้หรือการเผชิญหน้ากันซึ่งแน่นอนคนที่รับกรรมมากๆก็คือประเทศขนาดกลางและประเทศขนาดเล็กอย่างอาเซียนนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าอาเซียนทุกประเทศเลยพูดเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็จุดที่เรียกว่าแฟลชพอยต์หรือว่าฮอตสปอตนะครับก็คือจุดที่มันมีความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์นะครับแน่นอนที่สุดในบ้านเราเองก็อาจจะมีกรณีของเมียนมานะครับซึ่งอาเซียนก็ยืนยันว่ายังคง เดินหน้านะครับในเรื่องของฉันทามติ5ข้อเพื่อหวังจะให้เกิดสันติภาพซึ่งกรณีของเมียนมาก็น่าสนใจเพราะว่าทูตเมียนมาประจำสหประชาชาตินี่ไม่ใช่ทูตที่รัฐบาลเมียนมารับรองนะครับเป็นทูตที่ทำงานต่อเนื่องแล้วก็ยืนประท้วงรัฐบาลเมียนมาในวันที่มีการทำรัฐประหารนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะครับตัวท่านทูตเองก็เข้าทำเนียบที่อยู่ที่สหรัฐไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาไม่รับรองแล้วนะครับแต่ว่าประชาคมโลกยังรับรองอยู่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับผู้นำอาเซียนหลายๆประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่เรียกว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล1982นะครับอันคอร์สนะครับแล้วก็เร่งอยากจะให้เกิด Code of Conduct นะครับแล้วก็บอกว่าเราไม่ต้องการการแทรกแซงของมหาอำนาจในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจใกล้บ้านหรือมหาอำนาจอีกซีกโลกนึงนะครับประการที่3ก็คือทุกประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development นะครับแล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างทางการเงินหรือว่ากองทุนที่เรียก Climate Finance นะครับซึ่งมันเป็นคอมมิตเมนต์ของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศร่ำรวยอ่ะว่าจะต้องใส่เงินเข้ามาในกองทุนนี้มากกว่าประเทศยากจนเพื่อให้ประเทศยากจนประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยสามารถเอาเงินกองทุนเนี้ยไปปรับโครงสร้างพื้นฐานของเขาให้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าประเทศร่ำรวยเองก็พูดง่ายๆชักดาบนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่อาเซียนพูดถึงกันก็คือเรื่องของความเป็นแกนกลางหรือความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นะครับในการ

0: ที่จะขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับเพื่อที่จะทำให้ภูมิภาคนี้สามารถที่จะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพในห่วงโซ่อุปทานระดับนานาชาติแล้วก็ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอลอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสารที่ทั้ง11ประเทศเนี่ยพูดตรงกันครับ
1: ค่ะนัดกันมาก่อนไหมคะอาจารย์คะมีการพูดคุยกันใหม่ไหมว่าเราควรจะผลักดันเรื่องแบบนี้พูดเรื่องแบบ
0: ผมคิดว่าคงไม่ได้ถึงขนาดจะเตรียมกันว่าจะต้องมาพูดอะไรกันในเวทีสหประชาชาตินะครับแต่ว่าคณะทำงานของทั้ง11ประเทศเนี่ยเจอกันแทบจะเรียกได้ว่าทุกเดือนทุกสัปดาห์อยู่แล้วจากการประชุมอาเซียนถูกต้องไหมครับการประชุมอาเซียนเนี่ยมีการประชุมคณะทำงาน มีการประชุมระดับปลัดกระทรวงนะครับหรือว่าระดับซีเนียร์ออฟฟิเซอร์นะครับมีระดับรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีระดับประชุมสุดยอดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความใกล้ชิดแล้วก็การที่เขาพูดคุยกันเรื่องไปในทิศทางเดียวกันของประชาคมอาเซียนเนี่ยมันทำให้โดยอัตโนมัติแหละเวลาพูดในเวทีโลกเนี่ยมันก็จะมีสื่อที่มีลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าแต่ละประเทศก็อาจมีมุมที่แตกต่างกันไปด้วยถูกต้องไหมครับในการที่จะในการที่จะ articulate เรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองในแต่ละประเทศนะครับผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยคนที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสิงคโปร
1: ์
0: นะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าประเด็นที่ผมคิดว่านำสมัยมากๆนะครับวิเวียนบราโกชินันเนี่ยบอกว่าสหประชาชาตินี่แหละควรจะเป็นศูนย์กลางในการกำหนดมาตรฐานเรื่องของธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI governance นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศอันนี้ผมคิดว่าก้าวหน้านะครับแล้วก็สร้างสรรค์มากๆนะครับก็แน่นอนตามสไตล์ของสิงคโปร์นะคร
2: ับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแฟรงกี้ชานก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าเจ้าชายมาถีเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องประเด็นปาเลสไตน์แล้วก็ฉนวนกาซาเวสต์แบงก์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมีประเทศอะไรในอาเซียนบ้างครับที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนะครับ
0: ก็แน่นอนนะครับสุกิโอโนะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียเองนะครับก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าเรียกร้องให้สหประชาชาติแล้วก็มหาอำนาจยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเท่าเทียมไร้อคตินะครับแล้วก็แสดงจุดยืนในการที่จะสนับสนุนสิทธิของชาวปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ผลักดันสิ่งซึ่งมันก็เป็นฉันทามติของสหประชาชาติไปแล้วนั่นก็คือ two state solution นะครับพื้นที่ตรงนั้นต้องอยู่ร่วมกันได้2รัฐนะครับทั้งรัฐปาเลสไตน์แล้วก็รัฐอิสราเอลนะครับยืนยันนะครับในการที่จะเดินหน้าสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่พูดถึงกรณีนี้ก็คือโมฮัมหมัดฮัสซานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศมาเลเซียนะครับที่ก็พูดถึงว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องมองเรื่องนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นนี้คล้ายๆกับทั้งบรูไนแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นแล้วมาเลเซียเสนอด้วยก็คือมันอาจจะต้องพูดถึงการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับ United Nations ตัวของ Security Council นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องจำกัดการใช้สิทธิยับยั้งนะครับหรือว่า veto power ของสมาชิกถาวรนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจบไม่ได้เพราะว่าเรารู้แหละว่าในประเด็นความขัดแย้งพวกนี้เนี่ยมหาอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีรัสเซียยูเครนอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นปรปักษ์กันระหว่างรัสเซียกับนาโตเนี่ยให้ตายยังไงรัสเซียเองซึ่งเป็นสมาชิกถาวรก็จะยกมือใช้สิทธิยับยั้งตลอดหรืออย่างในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับทั้งนั้นที่เนทันยาฮูเนี่ยเวลาพูดในเวทีสหประชาชาติเนี่ยก้าวร้าวกลางนะครับแล้วก็ถึงขั้นแล้วก็แน่นอนทุกคนรับไม่ได้ก็ walk out นอกจาก walk out เสร็จอิสราเอลยังให้คนไปจดชื่ออีกว่าใคร walk out บ้างนะครับเหมือนกับว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเอาคืนที่หลังแบบนี้นะครับซึ่ง70กว่าประเทศ walk out นะครับตอนที่อิสราเอลพูดเนทันยาฮูพูดแต่ในกรณีไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลสหรัฐอเมริกาซึ่งก็รับเงินล็อบบี้จากอิสราเอลไปเยอะเนี่ยก็จะให้ท้ายอิสราเอลโดยการใช้สิทธิยับยั้งตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่ผมคิดว่าการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติมันจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือประเทศมหาอำนาจเขาก็ไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าไอ้การมีสิทธิยับยั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบไอเทมลับของเขาอะนะครับมันเป็นไพ่ตายของเขาในการที่จะชั้นประเทศเดียวก็สามารถที่จะยับยั้งทุกคนได้หมดนะครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับ

0: ประเทศไทยเราเดินออกไหมครับตอนอิสราเอลพูดนะครับ
1: ครับประเทศไทยเราเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเรานั่งฟังด้วยความอดกลั้นครับ แต่ว่าพวกประเทศโลกมุสลิมส่วนใหญ่เขารับไม่ได้จริงๆนะครับ
2: อาจารย์ขาก่อนหน้านี้ค่ะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในอาเซียนกันเองนะคะแล้วก็สภาพที่เกิดจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเสียงในอาเซียนเราแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งนึงที่อยากจะให้เมียนมากลับมา re-engage ใหม่กับอีกฝั่งนึงที่อยากจะใช้ไม้เด็ดหรือว่าไม้แข็งกับเมียนมาอาจารย์มองเห็นการที่จะผสมผสานร่วมกันไหมคะอาจารย์คะ
1: ตอนนี้มันยังแยกออกมาเป็นเอาเข้าจริงๆเผลอๆจะแยกเป็น3กลุ่มด้วยซ้ำนะครับ
2: คุณวัฒน์เลย
1: คร
2: ับ
1: ครับกลุ่มแรกเนี่ยแน่นอนคนที่อยู่ในเมนแลนด์อาเซียนนะครับก็คือไทยนะครับกัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยมองว่าเราต้องกลับไปมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์นะครับกับแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับระดับ recalibrated นะครับ engagement หรือว่าตัว constructive engagement กับเมียนมานะครับในขณะเดียวกันกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มซึ่งฮาร์ดไลน์นะครับยังคงยืนยันในเรื่องของ five point consensus เนี่ยเราเห็นประเทศอย่างเช่นติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์นะครับตัวของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับยังยืนยันเสียงกล้าวนะครับว่าต้องยึดมั่นในฉันทามติ5ข้อถึงแม้มันจะทำงานไม่ได้มาตลอดนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือบรูไนกับสิงคโปร์เนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆนะฮะบรูไนเนี่ยเข้าใจได้ว่าเงียบๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเองเป็นรัฐเล็กขนาดเล็กนะครับแต่ในกรณีของสิงคโปร์เนี่ยด้านหนึ่งเราเห็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องยึดมั่นหลักปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากลถูกต้องไหมครับแต่ในด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงินนะครับภาคเอกชนต่างๆก็มีธุรกรรมมีธุรกิจกับฝั่งเมียนมาเยอะนะฮะเพราะนั้นเขาเองก็ดูเหมือนจะสนับสนุนทั้งสองทางนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดแหละสำหรับทางภาคธุรกิจเนี่ยไอการยืนยันกระต่ายขาเดียวทำเรื่องเดียวหัวชนฝาโดยที่ไม่ได้ดูสภาวะการจริงมันก็อย่างเช่นยืนยันว่าจะต้องใช้ five point consensus ทั้งนั้นมันผ่านมากี่ปีแล้วก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกถูกไหมครับในขณะเดียวกันการโอนอ่อนผ่อนตามนะครับแล้วก็คล้ายๆฟอกขาวให้กับตัวของผู้นำพม่าที่ผ่านการรัฐประหารมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานในทางสากลเพราะฉะนั้นบางประเทศเองก็เลือกที่จะเลือกทั้งสองข้าง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามนะครับ
0: อาจารย์ครับอย่างติมอร์เลสเต้เนี่ยก็เป็นประเทศใหม่ประเทศเล็กทำไมเขาถึงกล้าเสียงแข็งในเรื่องนี้ครับ
1: ติมอร์เลสเต้เป็นประเทศที่เป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของการที่จะสร้างระบบที่เป็นระบบการปกครองที่เหมาะสมนะครับกับประเทศของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาเป็นประเทศสร้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งเกิดขึ้นในเพิ่งจะไม่เกิน20ปีไม่เกิน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะก้าวหน้ามากในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับก็เขาเองก็ต้องรักษาโพซิชั่นรักษาภาพพดรักษาภาพลักษณ์ตรงนี้ไว้ให้ได้
2: ค่ะอาจารย์มองค่ะเชิญพี่ต้นค่ะ
0: อยากให้อาจารย์สรุปว่าแล้วเวทีนี้เนี่ยผู้นำของเราเนี่ยทำอะไรได้เป็นประโยชน์ผลบ้างครับอาจารย์ครับเหลือ2นาทีครับ
1: ก็ผมคิดว่าประเทศไทยเราก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าเราเองเนี่ยอยากจะเป็นสะพานนะครับเราจะเป็น bridge builder นะครับในการที่จะเชื่อมโยงเวทีต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลักดันการปฏิรูปสถาบันระหว่างประเทศให้มันมีความ inclusive มากยิ่งขึ้นนะครับเราเองเนี่ยนะครับยืนยันว่าโมเดลของเรานะครับอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะครับหลักประกันสุขภาพพ้นหน้าซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยแค่ไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถที่จะเป็นโมเดลต้นแบบในเรื่องนี้ได้เพราะว่าเรามีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงทางการแพทย์ได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ เราก็ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วเราก็ต่อต้านนะครับเรื่องของสแกมต่อต้านในเรื่องของการที่จะมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพื่อที่จะขอความเห็นใจจากทั่วโลกทั้งนั้นที่มันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับในกรณีของข้อพิพาททางด้านเขตแดนนะครับหรือว่าการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราเองนาทีนี้เราอาร์ติคูเลตนะครับเรานำเสนอเราผลักดันเรื่องนี้เนี่ยในทุกเวทีนะครับแล้วก็มันก็เป็นความต่อเนื่องนะครับจากเวทีเปิด

ครับของกระบวนการประนอมภาคบังคับที่เกิดขึ้นไปแล้วที่สิงคโปร์ของการประชุมอังครอสนะครับก็เที่ยวนี้ในเวทีสหประชาชาติเองคุณอนุทินก็พูดเรื่องนี้ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างโมเมนต์

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่30 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็หลายๆพื้นที่ในต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิเขตหลัก4เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยค่ะขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะประมาณ 5:30 ค่ะมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรเพิ่มสินเขตสายใหม่กรุงเทพโดยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินลุยน้ำท่วมสูงเหนือหัวเข่าค่ะเข้าไปพบกับประชาชนพร้อมกับแจกถุงยางชีพโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาขอบคุณพร้อมกับขอถ่ายรูปนะคะซึ่งปรากฏว่าระหว่างที่นายกอนุทินยืนคุยอยู่กับประชาชนก็ได้ควักแบงค์พันออกจากกระเป๋ามาแจกให้ประชาชนพร้อมกับพูดว่ามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอทำให้ประชาชนก็แสดงความดีใจเข้ามารับเงินจากนายกด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้นำมือขึ้นมากันไว้พร้อมกับขอไม่ให้ถ่ายค่ะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวนะคะจากข่าวสดออนไลน์นะคะที่ลงภาพของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขตสายไหมเมื่อ5:30เมื่อคืนนี้ค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะพาดหัวใหญ่เดลินิววันนี้ค่ะถุงยางชีพพระราชทานทรงห่วงใยบรรเทาทุกข์ท่วมกทม.นายกจัดงบกลาง 4,000 ล้านจ่ายเยียวยาเคาะ 160,000 ล้านป้องกรุงภาคกลางตะวันออกไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบขออภัยค่ะในหลวงโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิเขตหลัก4เขตพระโขนงกรุงเทพกทม.การงบกลาง 4,000 ล้านเยียวยาน้ำท่วมนายกเผยครม.เคาะแล้ว 160,000 ล้านโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยป้องกันน้ำท่วมกทม.ภาคกลางและปริมณฑลค่ะขณะที่พาดหัวใหญ่ไทยรัฐน้ำเน่าเหม็นแถมยุงก็ชุมสุดระทมคลองจันร่มเกล้าท่วมขังจมบาดาลมา5วัน2เขื่อนใหญ่เต็มความจุเตือนทะเลหนุนถึง4ตุลาคมภาคกลางและตะวันออกยังหนักพบศพ

0: พบ2ศพแม่ลูกเส้นน้ำป่าวิกฤตน้ำป่าทะลักดอยสุเทพแจ้งปิดน้ำตก2แห่งจังหวัดตากพ่อเฒ่าหนีน้ำไม่ทันดับคาบ้านค่ะ
1: ครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีครับก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการกำชับให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกำลังกันลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงในขณะที่พรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคครับก็ลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำณประตูระบายน้ำคลองบางตลาดจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับระบุว่านอกจากความช่วยเหลือเฉพาะหน้ารัฐบาลต้องแสดงแผนการบริหารจัดการน้ำและป้องกันระยะยาวให้ชัดเจนทางนี้พรรคประชาชนก็เตรียมใช้กลไกสภาผู้แทนราษฎรขับเคลื่อนการทำงานควบคู่กับการลงพื้นที่โดยเสนอญัตติด่วนในวันที่30กันยายนเพื่อสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในวันที่1ตุลาคมเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยการสั่งการและแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังได้แสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR โค้ดและบาร์โค้ดชอบด้วยกฎหมายโดยว่าบาร์โค้ดที่สามารถระบุตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นั้นขัดกับหลักการลงคะแนนลับในทางปฏิบัติและอาจจะเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่หวังดีตรวจสอบการลงคะแนนย้อนหลังได้ซึ่งพรรคประชาชนจะเดินหน้าผลักดันการปฏิรูปองค์กรอิสระให้ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับอนุทินแจกงานรัฐมนตรีสู้ท่วมบิ๊กดุลดูกรุงเชนเหนือปชน.ส่งทีมลงช่วยประชาชนใช้สภารุกรัฐบาลแก้วิกฤตมาการคืน11โบราณวัตถุปชน.ไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดยันไม่ควรมีในบัตรเลือกตั้งจ่อชงยติด่วนถามเรื่องน้ำท่วมกรุงครับ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนสภาพอากาศโดยระบุว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ฝากตามข่าวการทีทีนิดนึงนะการแจ้งเตือนดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยเพิ่งเผชิญกับฝนตกหนักสลับเบาตลอด 2-3 วันทำให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ค่ะแม้ว่าในกรุงเทพซึ่งแม้ว่าในระยะนี้กลุ่มฝนจะเริ่มซาลงและมีแดดออกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่าจากการติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมจะมีมวลอากาศหรือว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นอีกรอบทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินเบื้องต้นนะคะว่ากลุ่มฝนรอบใหม่นี้อาจจะมีความรุนแรงน้อยกว่ารอบที่เพิ่งผ่านพ้นไปอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งคอยติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและอัปเดตสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและถี่ขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าพูดถึงน้ำเหนือนะคะว่าเรามอนิเตอร์ตลอดสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่ากังวลเพราะน้ำเหนือลงมาที่เจ้าพระยาเรามีจุดเช็คอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเฉลี่ย 1,814 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังรับได้อยู่โดยหลักการน้ำเหนือกับน้ำหนุนก็คือน้ำเดียวกันอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนหลักการก็คือต้องดูดข้ามคันไม่มีช่วงเวลาที่จะเปิดประตูให้น้ำได้เพราะน้ำเจ้าพระยาสูงกว่าน้ำข้างในเสมอเพราะฉะนั้นน้ำเหนือกับการดูดน้ำจึงไม่มีปัญหาน้ำเหนือก็จะมี2 ส่วนก็คือล้นข้ามคันแต่ตอนนี้ไม่ข้ามคันแต่จะมีปัญหากับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำส่วนน้ำเหนือโดยตรงคิดว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรก็มีเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันยกเว้นน้ำเหนือที่ผ่านออกมาทางทะเลทางฝั่งตะวันออกก็อาจจะมีผลกระทบกับทางฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็ได้คุยกับกรมชลประทานให้ชะลอการผันน้ำไปทางฝั่งตะวันออกก่อนทางด้านของนายพรพรมณสวิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.ก็บอกนะคะว่าสำนักเทศกิจกทม.ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งเคลียร์รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่คลองตันและรามคำแหงเพื่อรองรับประชาชนจะเริ่มกลับมาทำงานปกติค่ะพาดหัวของเดลีนิวนะคะฝนมาอีกแล้วจับตาระลอกใหม่เมืองหลวงยังวิกฤต3เขื่อนใหญ่เอาไม่อยู่ถนนยังไม่ทันแห้งฝนรอบใหม่จ่อคิวถล่มกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ตาร้องแล้วหัวจะปวดแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองชุดใหม่จองคิวถล่มช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ประเมินความรุนแรงไม่เท่ารอบที่ผ่านมาแต่ย้ำขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานยืนยันน้ำเหนือไม่มีผลกระทบกรุงเทพปริมณฑลขณะเขื่อนใหญ่เตือนชาวบ้านปรับเพิ่มการระบายน้ำเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมรับมือระดับน้ำสูงขึ้นและป้องกันทรัพย์สินด้านกระทรวงสาธารณสุขยกระดับ7มาตรการดูแลน้ำท่วม25จังหวัดตายแล้ว19รายอนุทินเปิดใจลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมไม่ได้สร้างภาพยอมรับเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ประสบภัยเตรียมกำหนดแนวทางการช่วยเหลือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนย้ำงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
1: ครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพก็ยังมีวิกฤตในหลายๆจุดนะครับโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงประมาณเมตร30เซนติเมตรยาวนานกว่า5วันและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับและกลิ่นเน่านะครับขยะและก็คราบน้ำมันลอยเกลื่อนชาวบ้านต้องใช้ภาชนะลอยน้ำเดินทางออกมาซื้ออาหารไกลกว่า 2-3 กิโลเมตรส่วน4แยกบางกะปิก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดยังไม่สามารถผ่านได้ด้านซอยรามคำแหง24และสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเกือบ1เมตรรถยนต์จมน้ำหลายคันส่วนถนนรามคำแหงหน้ามหาวิทยาลัยครับมีน้ำท่วมขังบางจุดรถเล็กสามารถผ่านไปได้แล้วก็มีน้ำนะครับเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันกับที่แฟลตคลองจันทร์15นะครับที่ถูกตัดขาดจนชาวบ้านเนี่ยต้องจัดทำอาหารแจกจ่ายกันเองขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างพัฒนาการคลองตันประเวศสะพานสูงและสวนหลวงมีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเนื่องจากว่าคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ปริมาณน้ำเต็มความจุนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพต้องสั่งหยุดเรียนยาวตลอดสัปดาห์กว่า155แห่งครับก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามรายการ9ทันข่าวในช่วงที่2นะคะมีข่าวมาฝากใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันเช่นคุณภูเบศนะคะทั้งประชุมพรีเซนต์คุยงานหรือไลฟ์บ่อยๆมีอาการเจ็บคอไอคันคออยากมีตัวช่วยดีๆติดตัวไว้ตอนนี้เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วค่ะยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมไม่เติมน้ำตาลด้วยนะคะราคาเพียง20บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ Big C Boost CJ Express Lotus Jiffy Lawson Dear Tummy ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์ทั้งที่ Shopee Lazada และ LINE Shopping แอดเสียงเพียวค่ะ
1: ครับต้องไปจัดหากันแล้วนะครับมาต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินลงทุนประมาณ 165,000 ล้านบาทครับระยะเวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปี2570ถึงปี2577เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงโครงสร้างในระยะยาวโดยจะช่วยตัดยอดน้ำเหนือและมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักไม่ให้ไหลทะลักลงสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครด้วยการผันน้ำออกสู่อ่าวไทยผ่านระบบการปรับปรุงคลองเดิมและขุดคลองใหม่รวมระยะทาง270กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้สูงสุด600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหายจาก แบบอุทกภัยได้ 16,930 ล้านบาทต่อปีครับทั้งยังเก็บกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้งได้ถึง 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตร

0: โดยงบประมาณก้อนแรกจะเริ่มตั้งแต่ปี2570ในพื้นที่ชัยนาทขณะที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังพิจารณาจัดหาเงินกู้ที่เหมาะสมนอกจากนี้ครม.ก็ยังขยายเวลาในการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรให้แล้วเสร็จภายในปี2571โดยกำชับไม่ให้ขยายเวลาอีกพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,731 ล้านบาทให้ปภ.เร่งเยียวยาประชาชนและมอบหมายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเข้ามากำกับดูแลช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมถักกับทางกรุงเทพมหานครด้วยครับส่วนทางด้านของนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประเมินนะครับว่าถนนสายหลักประมาณ 90% จะกลับมาสัญจรได้ภายใน2วันและพื้นที่แอ่งกระทะอย่างคลองจันร่มเกล้าลาดกระบังอาจจะต้องใช้เวลา7วันนะครับในการระบายน้ำอย่างไรก็ตามทางกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศเตือนประชาชนริมแม่น้ำและนอกแนวคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคมร่วมกับมวลน้ำเหนือไหลสมทบเช่นเดียวกันกับกรมชลประทานที่แจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ให้รับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ภาพรวมทั่วประเทศครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปความเสียหายใน29จังหวัดและ50เขตในกรุงเทพประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2.6 ล้านคนมีผู้เสียชีวิตสะสม22ศพซึ่งรวมถึงเหตุการณ์กระแสน้ำพัดรถกระบะจน2แม่ลูกเสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีและเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิต3รายที่จังหวัดนนทบุรีโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำแม่กลองได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครให้เร่งยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพอย่างทันท่วงทีมีประเด็นพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่เช้านี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับไฟเขียวบิ๊กโปรเจกต์ 1.65 แสนล้านรัฐบาลงัดแผนสู้น้ำท่วมครม.อนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 1.6 แสนล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดใช้เวลา8ปีแล้วเสร็จเริ่มปี2570ลดพื้นที่น้ำท่วม 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหาย 16,930 ล้านบาทต่อปีพร้อมกับเร่งโครงการบางบานบางไทรเชื่อมระบบระบายน้ำภาคกลางครับในขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นพาดหัวใหญ่โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครม.ทุ่ม 1.6 แสนล้าน8ปีเสร็จป้องกทม.ปริมณฑลเคาะ 4.7 พันล้านช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติเร่งกู้คลองจันร่มเกล้าฝนกระหน่ำเชียงใหม่200มิลลิเมตรปภ.เผยจม29จังหวัดดับ22รายครับ
1: วิกฤตน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ขณะนี้นะคะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการเดินทางและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะโดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างสะสมมากถึง 5,600 ใบนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ออกมากราบขออภัยผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกคนค่ะหลังเกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างสะสมมากกว่า 5,600 ใบในช่วง3วันที่ผ่านมา CEO การบินไทยชี้แจงนะคะว่าสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมขังรุนแรงในพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพนักงานภาคพื้นดินทำให้พนักงานไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามปกติโดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางและมีใบอนุญาตอย่างโหลดมาสเตอร์จากปกติที่ต้องใช้45คนต่อวันเหลือมาทำงานเพียง20คนเท่านั้นขณะที่แรงงานทั่วไปจาก500คนเหลือเพียง200ถึง300คนส่งผลให้กำลังคนหายไปเกือบครึ่งหนึ่งจนผู้บริหารที่มีใบอนุญาตต้องลงไปช่วยกำกับงานข้างเครื่องบินด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาคาร์โก้ค้างในคลังสินค้าเนื่องจากผู้ประกอบการภายนอกเข้ามารับสินค้าไม่ได้ทำให้อุปกรณ์ลากค้างระบบและกระทบต่อการขนถ่ายสัมภาระต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่สำหรับแนวทางการแก้ไขการบินไทยก็ได้จับมือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขนย้ายสัมภาระออกมาระบุโซนตามวันและเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารตรวจสอบแท็กสัมภาระและรับคืนได้สะดวกขึ้นโดยตั้งเป้าหมายเร่งเคลียร์สัมภาระทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน72ชั่วโมงค่ะพร้อมกับเปิดจุดให้บริการจ่ายค่าชดเชยกร

0: มีสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้าทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารแล้วซึ่งปัญหานี้นะคะก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังเจอปัญหากับตัวเองนะคะระหว่างเดินทางกลับจากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะคะและไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระก็ต้องรอคิวนานกว่า 5-6 ชั่วโมงค่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าการทำงานของการบินไทยสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศอย่างมากพร้อมกระทุ้งไปยังผู้บริหารการบินไทยให้ทำงานเชิงรุกมากกว่านี้โดยระบุว่าหากไม่พร้อมทำงานหรือคิดว่าใกล้จะครบวาระแล้วไม่ทำอะไรควรพิจารณาตัวเองและลาออกไปเพื่อให้คนที่พร้อมมาทำหน้าที่แทนค่ะพาดหัวของมติชนนะคะบินไทยขอโทษเป๋าค้าง 5,600 ใบลั่น72ชั่วโมงเคลียร์จบเยียวยาจ่ายค่าชดเชยชี้เหตุน้ำท่วมบ้านพนักงานสุรศักดิ์ฉุนไล่พ้นเก้าอี้กนอระวังนิคมจมค่ะ
1: ครับมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะครับในช่วงหน้าเรื่องของไทยใช้สิทธิ์ตอบโต้กัมพูชากลางที่ประชุม UN ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: ราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับณที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเชิดชัยใช้วัยวิทย์นะครับเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติได้ใช้สิทธิ์ตอบโต้ถ้อยแถลงของนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่กล่าวหาพาดพิงประเทศไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาโดยนายเชิดชัยกล่าวแสดงความเสียใจที่กัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อความกล่าวหาที่ไร้มูลความจริงต่อไทยมานานถึง9เดือนนับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงซึ่งขัดกับข้อตกลงระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้ง2ฝ่ายที่เคยตกลงกันไว้ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์พร้อมกับย้อนทบทวนถึงต้นตอความขัดแย้งว่าเกิดจากการที่กัมพูชาเปิดเผยคลิปเสียงการสนทนาส่วนตัวของผู้นำและการลอบวางทุ่นระเบิดใหม่จนทหารไทยต้องสูญเสียอวัยวะและการยิงจรวดเข้ามาในดินแดนไทยจนทำให้พลเรือนรวมถึงผู้หญิงและเด็กต้องเสียชีวิตนอกจากนี้ไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีชาวกัมพูชา 20,000 คนที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศว่าแท้จริงแล้วเป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวของไทยมาตั้งแต่ทศวรรษ1970และปฏิเสธที่จะเดินทางกลับแม้ไทยจะประท้วงหลายครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำดินแดนทั้งนี้ไทยยืนยันว่ายังคงยึดมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิงใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดและเข้าร่วมกระบวนการประนอมข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลอย่างสร้างสรรค์สุดท้ายไทยได้เรียกร้องความจริงใจจากฝ่ายกัมพูชานะครับโดยขอให้ยุติการยั่วยุตามแนวชายแดนและหันมาร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ออนไลน์เพื่อสร้างความไว้วางใจและก้าวเข้าสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีพาดหัวข่าวกรอบเล็กๆในมติชนนะครับบอกว่าเชิดชายโต้เขมรบนเวที UN 9เดือนยังไม่หยุดใส่ร้ายไทยเชิดชายทูตไทยประจำ UN โต้กัมพูชานะครับ9เดือนยังไม่หยุดกล่าวหาไทยชี้สันติภาพยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแจ้งผู้พลัดถิ่นเป็นกัมพูชาอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงในไทยครับ
2: ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ2570ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะเคาะแผนหนี้ปี70กู้ใหม่ 1.26 ล้านล้านไทยพลัส2ได้แน่ครม.ไฟเขียวแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบ70ส่งผลสัดส่วนหนี้พุ่งไปที่ 69.7% ต่อ GDP สบน.ลั่นยังไม่ทะลุเพดานที่ 70%การันตีไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้ใช้แน่เพราะเบิกเงินไปแล้วพัฒดารัฐเผยเคาะจ่ายเกษตรกรไร่ละพันอีก 230,000 ครัวเรือนพร้อมผุดบ้านช

0: เข้าผู้มีรายได้น้อยใน4จังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสค่ะ
1: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เตรียมปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงคะแนนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับบอกว่าการดำเนินงานของกกต.ไม่มีความผิดแต่ว่ามีแนวทางไม่ให้มีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอีกโดยกกต.ก็ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับที่วิจารณ์ยุติการเคลื่อนไหวมิเช่นนั้นอาจจะพิจารณาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายพร้อมกับเปิดเผยแนวคิดในการนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการกาบัตรเบื้องต้นนะครับกกต.ได้มีเครื่องลงคะแนนพร้อมใช้งาน250ชุดชุดละ4เครื่องลงคะแนน1เครื่องรวมนะฮะซึ่งเป็นระบบสแตนดาร์ดโลนไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือบลูทูธจึงไม่สามารถถูกแฮกได้กกต.ก็เตรียมยกร่างระเบียบเพื่อใช้นำร่องในการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเล็กเช่นอบต.ชั่วคราวก่อนและมีแผนพัฒนาเครื่องให้มีราคาถูกลงและปลอดภัยขึ้นเพื่อรองรับการเลือกตั้งระดับใหญ่การเลือกตั้งล่วงหน้าในอนาคตซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณและลดกรรมการประจำหน่วยได้อย่างมหาศาลครับมีพาดหัวในประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าใช้เครื่องลงคะแนนกกต.สบช่องแทนกาบัตรเลือกตั้งควันหลงหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบาร์โค้ดกกต.สบช่องจ่อใช้เครื่องลงคะแนนแทนบัตรเลือกตั้งกระจายล็อตแรก250เครื่องลงทุกจังหวัดชี้ประมวลผลเร็วประหยัดงบประมาณได้มากด้านปชน.ดาต่างรุมถล่มเท้งไม่เห็นด้วยศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตรบาร์โค้ดชี้ย้อนแย้งย้ำต้องตัดปัญหาตั้งแต่ต้นต่อครับ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะวันนี้มีภาพของวิวกุลวุฒิวิทิศสารยอดนักแบดมินตันนะคะก็ปลื้มเหรียญทองเหรียญที่12ของทัพกีฬาไทยหลังเอาชนะเลเคียนวิวเลเคียนยูจากสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะคะใครที่ได้ดูน้องวิวแข่งเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสุดมันเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับนอกจากน้องวิวนะครับก็มีนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยเปิดเกมบุกฟาดทำคะแนนใส่คู่ปรับสำคัญอย่างมาเลเซียก่อนเอาชนะไป2ต่อ0เซตคว้าเหรียญทองประเภททีมเดี่ยวชายนะครับสมัยที่7ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
0: ค่ะขออัปเดตเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในลักษณะทั่วไปนะคะว่าไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้ฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างนะคะเบรกกิ้งนิวของไทยโพสต์ค่ะพาดหัวแบบนี้ค่ะโล่งอกวันนี้ฝนเทแค่ 30% ส่วนภาคใต้หนัก 60% ค่ะ
1: สปพ.ร.เปิดเส้นทางอาชีพสะบ้าย้อยต่อยอดทุนท้องถิ่นเชื่อมเกษตรกรท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ชุมชนพันเอกภัทรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่4จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยโดยจุดแรกณศูนย์ขับเคลื่อนการเรียนรู้สกร.เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชนสะท้อนการนำองค์ความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพจากนั้นลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงเกษตรตำบลนาโนดบ้านคลองเต่าเยี่ยมชมแปลงกาแฟโรบัสต้าและผลิตภัณฑ์กาแฟรวมถึงน้ำผึ้งชันโรงซึ่งเป็นการเชื่อมโยงภาคเกษตรเข้ากับการท่องเที่ยวและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนปิดท้ายที่กลุ่มอาชีพกองพันอบร.คูหาเขาแดงเยี่ยมชมกิจการเลี้ยงชันโรงสาธิตการเก็บน้ำผึ้งชันโรงและการเลี้ยงปลานิลซึ่งต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกทั้งนี้ในการลงพื้นที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนเพื่อให้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดคุณค่าสร้างรายได้และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศุนีและดิฉันสาสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สายไหมกลางดึกให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังมีประกาศแจ้งเตือน3เขตกทมในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายเอกภพเหลืองประเสริฐได้ลงพื้นที่เขตสายไหมช่วงดึกณบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเพื่อมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงครัวที่ปรุงอาหารก่อนเดินลุยน้ำตามตึกต่างๆเพื่อพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยอย่างเป็นกันเองและแจกถุงยางชีพโดยเน้นย้ำว่ารออีกไม่กี่วันและยิ้มรับพร้อมกล่าวอารมณ์ดีตอบกลับชาวบ้านที่ขอบคุณว่าเยี่ยมอะไรน้ำท่วมขนาดนี้อายนะนอกจากนี้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารหนึ่งได้เข้ามาสะท้อนความเดือดร้อนโดยขอให้ภาครัฐช่วยผันน้ำออกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังยาวนานเหมือนปี2554นายกรัฐมนตรีระบุว่าเตรียมเครื่องมือและเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมแล้วแต่ต้องรอจังหวะระบายน้ำข้างนอกลงก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้ามาโดยสั่งการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกว่า300ถึง400เครื่องลงแก้ปัญหาพร้อมให้ปภ.เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินมาตรการเยียวยาต่อไปสำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ประสานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดเพื่อประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบน้องกรุงเทพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานโดยมีการประชุมสรุปสถานการณ์ร่วมกันทุกเช้าเวลา 8:00 นเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบในหลักการกรอบบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้กรมชลประทานสามารถปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือโดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ขณะเดียวกันระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่บวก 17.66 เมตรใกล้แตะเกณฑ์ควบคุมที่บวก 18 เมตรหากระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นไปมากกว่านี้จะทำให้พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขยายเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาขณะเดียวกันกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจำกัดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแม้กนช.จะเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่การระบายจริงจะพิจารณาตามส

0: านการณ์น้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC1768
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153ตั้งที่เพื่อรถตั้งรอยเพ
4: ื่อคุณปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเขา SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
11: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะ

0: แค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
3: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
4: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

0: แล้ว
1: ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงชิ้นแถมอีกหนึ่งในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ได้แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

หลายท่านเคยเจอปัญหานะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสี่ยงทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุวราวรรณนายกรัฐมนตรีขอทุกหน่วยงานน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์น้ำท่วมและใจกว้างอดทนอย่าขัดแข้งขัดขาพร้อมระดมกำลังแก้ปัญหาเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้บัญชาการเหล่าทัพผบ.ตร.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและผู้ว่ากทม.เข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแก้ปัญหาในกรุงเทพเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับจุดมุ่งหมายคือการอุดรอยรั่วและเติมเต็มภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลงพื้นที่เห็นสภาพความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ประสานการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานโดยยอมรับว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิและคำกล่าวว่าจากประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับเพราะในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านั้นคือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปหาวิธีแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้มากที่สุดตนเผชิญมาทุกสถานการณ์อยากให้ทุกคนใจกว้างอดทนอย่าไปถือสากับคำพูดต่างแต่ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทำงานไม่ขัดแข้งขัดขากันและใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจปริมาณน้ำแม่กลองบริเวณจังหวัดราชบุรีสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเริ่มท่วมตัวเมืองบางจุดจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
2: สถานการณ์น้ำบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองเช้าวันนี้ที่เทศบาลเมืองราชบุรีได้เพิ่มปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 4.30 เมตรซึ่งยังคงเหลืออีก90เซนติเมตรก็จะเทียบเท่าปริมาณระดับน้ำเมื่อปี2539ที่ไหลเอ่อเข้าท่วมตัวเมืองราชบุรีโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนจิตอาสาร่วมกับหน่วยทหารเข้ามาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบวางแนวกั้นบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจพื้นที่บริเวณถนนสายต่างๆมีมวลน้ำดันย้อนขึ้นตามท่อระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรยินดีส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อท่วมถนนทำให้รถยนต์รถจักรยานยนต์ใช้เส้นทางลำบากชาวบ้านพยายามช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางกั้นไม่ให้น้ำเข้าไปยังพื้นที่ตัวบ้านทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้ประกาศปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเพื่อรอดูสถานการณ์อย่างไรก็ตามขณะนี้ถนนหลายสายบางจุดถูกน้ำท่วมต้องปิดการจราจรชั่วคราวโดยมวลน้ำยังไหลเอ่อเข้าท่วมตามบ้านเรือนชุมชนลุ่มต่ำริมแม่น้ำแม่กลองรวมถึงวัดโขงที่อยู่ตำบลหลุมดินติดแม่น้ำแม่กลองและถนนเชื่อมต่อพื้นที่ได้ถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมเส้นทางรถยนต์รถจักรยานยนต์เริ่มใช้เส้นทางลำบากมากขึ้นกับปริมาณน้ำที่เริ่มมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: กลับ
2: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5333

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะในชั่วโมงภาคเช้ากับเจ้าจ๋ากฎชนิพานนิรเคสค่ะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับบมจ.สมท.หนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02 201 6512และ089 499 0909ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะวิ่งไปเที่ยวไปกับแม่บ้านมหัดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปี2569กับสมาคมแม่บ้านมหัดไทยนะคะชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมง่ายๆที่ได้ทั้งสุขภาพได้เที่ยวแล้วก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเพียงเข้าร่วมกิจกรรมตามกติกาโพสต์ภาพหรือคลิปที่สวมเสื้อกิจกรรมโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมภายใต้แนวคิดใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมติดแฮชแท็กนะคะวิ่งไปเที่ยวไปกับแม่บ้านมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม2026นะคะพิเศษลุ้นรับรางวัลเที่ยวฟรีในประเทศไทยรางวัลที่1ตัวเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พัก3วัน2คืนจำนวน2ท่านรางวัลที่2นะคะที่พัก3วัน2คืนจำนวน2ท่านเสื้อที่ระลึก Limited Edition นะคะสวยเท่ใส่ได้ทุกอากาศพร้อมไซส์ XS ถึง XXXL นะคะค่าสมัคร350บาทต่อคนนะคะและที่สำคัญรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะเที่ยวเพื่อค้นพบความสวยงามของประเทศไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อโลกของเราสมัครได้นะคะที่สำนักงานจังหวัดทั่วประ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Code Radio Go Green
4: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
3: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Greenไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
4: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
3: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
6: ์วันที่5
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพระราชินีพระราชทานอาหารปรุงสุกและยารักษาโรคแก่ผู้ประสบอุทกภัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยตั้งโรงครัวปรุงอาหารพร้อมรับประทานพร้อมทั้งน้ำดื่มยารักษาโรคแก้น้ำกัดเท้าไปพระราชทานราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยทรงห่วงใยความยากลำบากของประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจะตั้งพร้อมประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่คลองจันทและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบได้จะตั้งภายในวัดบางเตยผลิตอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่29กันยายนถึง3ตุลาคมกำลังพลที่มาทำโรงครัวในครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจิตอาสาพระราชทานจากพันรมทบ11ไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราสำหรับเมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้เริ่มปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอด 1,000 กล่องไก่กะเพรา 1,000 กล่องไก่กระเทียมไก่ทอดกระเทียม 1,000 กล่องโดยจะนำอาหารส่งไปที่แฟลตคลองจันทน์ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะนำไปมอบในรอบเวลา 11:00 นและ 17:00 นรัฐบาลส่งพม.ปักหลักลาดกระบังทำครัวกลางส่งอาหารถุงยังชีพถึงชุมชนเคหะร่มกล้าวร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสำหรับการลงพื้นที่การเคหะร่มกล้าวในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยจะส่งอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยังชีพกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกกระจายไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรามคำแหง39เพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องก่อนนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเน้นการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่จริงโดยเฉพาะจุดที่การเดินทางยากลำบากประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้เดือดร้อนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงกรมชลประทานเร่งดึงน้ำฝั่งตะวันออกของกทม.ทำทางน้ำชั่วคราวช่วยคลองจันนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเร่งช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมกำชับให้เร่งระบายน้ำออกจากระบบและประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครการระบายน้ำเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครโดยกทม.เร่งระบายน้ำจากพื้นที่เข้าสู่ระบบระบายน้ำก่อนที่กรมชลประทานจะรับน้ำต่อและเร่งระบายออกสู่ทะเลพร้อมตั้งชุดบัญชาการเหตุการณ์2ชุดชุดแรกเร่งระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำตามชายแนวชายทะเลออกสู่อ่าวไทยโดยตรงส่วนอีกชุดเร่งระบายน้ำผ่านแม่น้ำนครนายกเพื่อลดระดับน้ำในระบบให้สามารถรับน้ำที่กทม.และระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับแฟดคลองจานเขตบางกะปิซึ่งระดับน้ำยังท่วมสูงขณะที่คลองระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีน้ำเต็มล่าสุดร่วมกับปภ.และกทม.วางแนวกระสอบทรายบนถนนทำเป็นทางน้ำชั่วคราวมีลักษณะคล้ายคลองเพื่อนำน้ำไปยังจุดสูบน้ำก่อนสูบเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกทม.ขณะนี้เริ่มเดินเครื่องสูบน้ำแล้วขณะเดียวกันเร่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในคลองประเวศปุริรมย์เขตลาดกระบังในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเสริมเครื่องสูบน้ำอีก14เครื่องส่วนสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิขณะนี้เครื่องสูบน้ำสามารถเดินเครื่องได้เต็มที่ครบทั้ง3เครื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916533

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392สุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจะจ๋ายังคงดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในชั่วโมงภาคเช้าเช่นเคยกับสัปดาห์วันทำงานนะคะวันนี้สิ้นเดือนกันยายน2569ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะสนใจลงสื่อโฆษณากับเราติดต่อโดยตรงได้เลยที่0746111399ค่ะ

หลายท่านเคยเจอปัญหานะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียงทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษ

0: ับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
4: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
5: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง

0: MCOT Radio Go Green
1: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
0: MCOT Radio Go Green MCOT Radio Go Green
2: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
0: MCOT Radio Go Green
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
10: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

รณีเวลา 11:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เที่ยงวันนี้หลังปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยเอกหญิงปัตตาลัตทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ 12:00 นของวันนี้ก่อนหน้านี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานคาดการณ์สถานการณ์น้ำในช่วง 1-5 วันข้างหน้าโดยวันที่2ตุลาคมที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์อาจมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขาไหลเข้ามาสมทบอีกประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจอยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่กรมชลประทาน

0: รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งประมาณ550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากแนวโน้มปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงนายกรัฐมนตรีแจงแจกเงินประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยางชีพหมดอัดสวนไอซ์ลักษณ์ชนกอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสดราม่าที่ถูกแซะถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามน้ำท่วมว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้อย่าไปให้ความสนใจวันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดูด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาถือว่าเขาได้ระบายส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดส่วนที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนที่จะกล่าวว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็จะยิ่งทำให้แตกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรอความช่วยเหลือจากภาครัฐหลังถูกน้ำท่วมเข้าสู่วันที่4พิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทุกภาคส่วนได้ระดมความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการเร่งสูบน้ำออกตั้งแนวกระสอบทรายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไว้ในที่ปลอดภัยและมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ติดกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์จะได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยที่หมู่บ้านพฤกษาวิว1ตำบลคูโคตอำเภอลำลูกกาปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกันไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า40เซนติเมตรจนต้องใช้เรือพายในการสัญจรเข้าออกและยังคงรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและการเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันที่ซอยลำลูกกา13ตำบลคูโคตประชาชนต้องเดินลุยน้ำหรือใช้แพโฟมในการสัญจรเพราะน้ำท่วมสูง40ถึง50เซนติเมตรทีมตอบโต้ภัยพิบัติอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานีต้องนำรถยกสูงเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถสัญจรเข้าไปรับผู้ป่วยได้โดยเฉพาะปากทางเข้าถนนลำลูกกาที่น้ำท่วมสูงถึง70เซนติเมตรพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กลับมา
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: กสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
7: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของสุกาบายใจอสมทพัทลุงนะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete นะคะสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะ

มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะวิ่งไปเที่ยวไปกับแม่บ้านมหัดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปี2569กับสมาคมแม่บ้านมหัดไทยนะคะชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมง่ายๆที่ได้ทั้งสุขภาพได้เที่ยวแล้วก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเพียงเข้าร่วมกิจกรรมตามกติกาโพสต์ภาพหรือคลิปที่สวมเสื้อกิจกรรมโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมภายใต้แนวคิดใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมติดแฮชแท็กนะคะวิ่งไปเที่ยวไปกับแม่บ้านมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม2026นะคะพิเศษลุ้นรับรางวัลเที่ยวฟรีในประเทศไทยรางวัลที่1ตัวเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พัก3วัน2คืนจำนวน2ท่านรางวัลที่2นะคะที่พัก3วัน2คืนจำนวน2ท่านเสื้อที่ระลึก Limited Edition นะคะสวยเท่ใส่ได้ทุกอากาศพร้อมไซส์ XS ถึง XXXL นะคะค่าสมัคร350บาทต่อคนนะคะและที่สำคัญรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะเที่ยวเพื่อค้นพบความสวยงามของประเทศไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อโลกของเราสมัครได้นะคะที่สำนักงานจังหวัดทั่วประเทศนะคะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปปิ้ง

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียง

0: ความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัวบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
6: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ระดับน้ำเจ้าพระยาคลองสาขาสูงขึ้นต่อเนื่องกรมชลเจาะเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเที่ยงนี้แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำแม่กลอง4จังหวัดเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคหะร่มเกล้าลาดกระบังน้ำอย่างท่วมสูงเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าส่วนหน้าสนามทูปัตเตมีปากทางเข้าลำลูกกาน้ำยังสูงเช่นกันคนร้ายป่วนใต้ทั้งเผารถวางระเบิดเผากล้องวงจรปิด4จุดที่จังหวัดปัตตานีทั้งโรยตะปูเรือใบสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่พายุเฮอริเคนโปโลขึ้นฝั่งคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกแม้ฝนตกหนักแต่ความเสียหายน้อยกว่าที่คาดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับวันที่30กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาธิธรกูวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับ
8: แน่นอนนะคะยังคงต้องติดตามเรื่องราวของฝนฟ้าแล้วก็สถานการณ์น้ำกันต่อนะคะวันนี้ก็จะไปดูเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนกรมชลประทานก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำหลายเขื่อนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแม่กลองเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะมีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำว่าต้องเตรียมรับมือด้วยค่ะโดยกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนเพิ่มมากขึ้นเพราะฝนยังตกต่อเนื่องนะคะเที่ยงวันนี้จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งการเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองสูงขึ้นหลายจุดคาดว่าจะเพิ่มจากปัจจุบัน50เซนติเมตรถึง1เมตรทีเดียวขณะที่น้ำที่ระบายจากเขื่อนจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงเดินทางถึงพื้นที่จังหวัดราชบุรีทางกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองแล้วนะคะโดยเฉพาะชุมชนริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงคราม

0: สมุทรสาครเฝ้าระวังเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมตลิ่งให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะมาดูที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะน้ำไหลเข้าอ่างในอัตราสูงส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มเป็น930ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เกินความจุของอ่างนะคะก็คือ 106.8% ค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำวันนี้ประมาณ 9,970,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะจากเมื่อวานนะคะที่ระบายอยู่แค่ 5,660,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะจาก 5,6 เป็น 9,9 ค่ะจากนั้นจะทยอยเพิ่มขึ้นนะคะจนเป็น 34,560,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในวันที่2ตุลาคมปริมาณน้ำเนี่ยก็มากทีเดียวนะคะซึ่งการเพิ่มการระบายดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น3เมตรครึ่งจนถึง4เมตรค่ะแต่ยังอยู่ในลำน้ำนะคะและยังไม่ล้นตลิ่งค่ะโดยน้ำที่ระบายจากเขื่อนจะไหลไปตามแม่น้ำป่าสักผ่านพื้นที่จังหวัดสระบุรีลงมาที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ส่วนเขื่อนพระราม6วันนี้ระบายน้ำอยู่ที่587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับและตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเพื่อพร่องน้ำหน้าเขื่อนเตรียมรองรับน้ำที่ระบายลงมาจากเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์โดยเพิ่มเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่1ตุลาคมแล้วก็ทยอยเพิ่มจนเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่3ตุลาคมคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.50 เมตรและจะมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่นะครับก็ประชาชนริมน้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลเตรียมรับระดับน้ำที่สูงขึ้นแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงครับสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดเชียงรายเช้าที่ผ่านมาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีแนวโน้มว่าจำเป็นต้องระบายน้ำเกินอัตรานี้โดยอยู่ระหว่างขออนุมัติจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.เนื่องจากสถานการณ์น้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ยังคงเพิ่มขึ้นโดยเช้าที่ผ่านมาครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ยังมีน้ำจากแม่น้ำปิงด้านจังหวัดกำแพงเพชรไหลลงมาเติมด้วยส่วนระดับน้ำท่วมขังด้านฝั่งตะวันออกของกทม.กรมชลประทานเร่งรับน้ำจากระบบระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำชายทะเลและแม่น้ำนครนายกขณะที่แฟลตคลองจันยังมีระดับน้ำสูงกทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำทางน้ำชั่วคราวบนถนนด้วยแนวกระสอบทรายระบายน้ำจากที่ลุ่มต่ำเข้าสู่ระบบของคลองนะครับตั้งเป้าภายใน7วันลดระดับน้ำให้ต่ำกว่าระดับน้ำในลำน้ำได้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับในช่วงวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมฝนทั่วประเทศจะลดลงเหลือฝนบางแห่งช่วงเย็นถึงค่ำขณะที่ช่วงกลางวันมีแดดแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนระยะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวทิศทางลมระดับล่างมีความแปรปรวนแล้วก็มีลมหลายกระแสทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายครับส่วนช่วงวันที่5ถึง14ตุลาคมเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูอากาศแปรปรวนมากขึ้นและก็มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็นระยะคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะแม้อาจจะมีกำลังไม่แรงมากโดยจะเริ่มมีผลต่อภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนขยายลงมาบริเวณภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: มาดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะก็ตอนนี้น้ำจากแม่น้ำน้อยนะคะล้นตลิ่งท่วมชุมชนเสนาประมาณ 50-60 เซนติเมตรค่ะเทศบาลก็ทำสะพานไม้บรรเทาความเดือดร้อนที่เมืองการนะคะแพพักกระชังปลาเศษวัสดุต่างๆลอยติดประตูเขื่อนแม่กลองเจ้าหน้าที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะบริเวณหน้าประตูเขื่อนแม่กลองเมื่อเช้านะคะก็มีเศษวัสดุของแพและซากกระชังปลาติดค้างบริเวณประตู ระบายน้ำจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีแพ2ชั้นหลุดมาอีก3หลังด้วยกันนะคะกระชังปลานี่หลุดมาเป็นหลาย10กระชังเลยค่ะแล้วก็มีเศษถังของแพแล้วก็แพพักที่มาติดอยู่หน้าประตูเขื่อนค่ะเขื่อนต้องสลับบานประตูนะคะแล้วก็ผูกแพไม่ให้ไหลไปปะทะกับประตูเขื่อนที่อยุธยาถนนธรรมสิทธิ์เสนาอำเภอเสนาหน้าโรงเรียนราชบำรุงสิงห์

0: าดบำรุงสินนะคะน้ำจากคลองเอ่อล้นตลิ่งค่ะเข้าท่วมชุมชนริมคลองและถนนทางเข้าชุมชน50ถึง60เซนนะคะพื้นที่ตรงข้ามตลาดเทศบาลเมืองเสนาซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็มีน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วบางจุด1เมตรค่ะที่ชัยนาทตำบลบ้านกล้วยนะคะที่อำเภอเมืองค่ะชาวบ้านเร่งทำกระสอบทรายกั้นตลอดแนวถนนข้าวโพด5กิโลเมตรนะคะป้องกันน้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้ามาแต่ว่าน้ำนั้นขึ้นเร็วเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงค่ะบางจุดยังทำคันกั้นน้ำไม่ได้นะคะบ้านเรือนริมแม่น้ำก็ถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่า50หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ที่สมุทรสงครามนะคะก็ยังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะมีคนแก่นะคะอายุ90ปีค่ะที่ติดอยู่ในบ้านนะคะน้ำท่วมรอบบ้านก็เลยทำให้ผู้นำท้องถิ่นก็ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือออกมานะคะคุณยายบุญสมอายุ90ค่ะบอกว่าน้ำท่วมหนักที่สุดในชีวิตแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆก็ยังมีกลุ่มเปราะบางอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลืออยู่ที่ลพบุรีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้ว่าวีรพงษ์ฤทธิ์รอดค่ะบอกว่ากำลังติดตามสถานการณ์น้ำป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพนัสนิคมนะอำเภอพนานิพัฒนานิคมนะคะปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยเกินความจุไปแล้วนะคะก็เลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะว่าจะต้องรับมือยังไงแต่ได้เตือนประชาชนท้ายน้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองครับก็ยังน่าห่วงบางจุดท่วมสูง2เมตรหนักสุดในรอบ50ปีวันนี้พื้นที่ระยองไม่มีฝนตกครับทีมข่าวตระเวนสำรวจสถานการณ์หมู่ที่4ตำบลตะพงอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาสู่พื้นที่ท่วมขังสูงครับบางจุด0ถึง2เมตรชาวบ้านเดือดร้อนหนักยังต้องใช้เรือสัญจรเป็นหลักนอกจากเรือแล้วนะครับยังมีหน่วยงานเอาเรือประมงในพื้นที่เข้ามาช่วยกันอีกแรงหนึ่งด้วยที่ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลตะพงทั้ง16หมู่บ้านเสียหายเกือบ 100% เสียหายหนัก10หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่4หมู่13หมู่16น้ำท่วมสูงเมตร50ถึง2เมตรเนื่องจากน้ำมาเร็วและรุนแรงทำให้ชาวบ้านกว่า 1,000 คนไม่ทันตั้งตัวยานพาหนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายเป็นจำนวนมากครับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่และรุนแรงที่สุดในรอบกว่า50ปีเนื่องจากตำบลตะพงเป็นพื้นที่ปลายน้ำเมื่อมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาขณะนี้สามารถอพยพชาวบ้านออกมาได้แล้วกว่า 95% โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือรวมถึงกู้ภัยแล้วก็จิตอาสาทั้งในและก็นอกพื้นที่ครับขณะที่ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวประมงในพื้นที่ไม่สามารถออกมาได้ก็นำเรือประมงเข้ามาช่วยอพยพชาวบ้านแทนสำหรับชาวบ้านที่อพยพออกมาทางตำบลตะพงได้ตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราวในโดมอเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะครับรองรับประชาชนได้แล้วกว่า300คนแต่อย่างไรก็ตามบางส่วนได้ทยอยออกไปพักตามบ้านญาติบ้างแล้วทำให้ขณะนี้เหลือประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่ถึง100คนนอกจากนี้นะครับก็มีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาน้องแมวก็มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยชั่วคราวแห่งนี้ด้วยส่วนสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่อย่างเช่นวัวก็ได้ช่วยกันต้อนไปไว้บนพื้นที่สูงที่ปลอดภัยแล้วครับหน่วยงานต่างๆนำของกินของใช้มาให้ความช่วยเหลือรวมถึงตั้งโรงครัวทำอาหารสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้เจ็บป่วยได้ประสานส่งรักษาต่อตามโรงพยาบาลต่างๆใกล้เคียงแล้วกำนันตำบลตะพงบอกว่าน้ำขึ้นสูงสุดในช่วง28ที่ผ่านมาครับมีมาตรการต่างๆที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการรับกับสถานการณ์ซึ่งณขณะนี้นะครับกำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ายังคงมีชาวบ้านตกค้างอยู่บนชั้น2ของบ้านอยากจะเปลี่ยนใจมาที่ศูนย์อพยพด้วยบ้างหรือไม่ครับ
0: ค่ะก็ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งผู้ว่าชัดชาตินะคะว่ามีการพูดถึงสถานการณ์ณขณะนี้อย่างไรบ้างพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: M-Card Radio Network เครือข่ายวิทยุออ

0: 89 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะประมาณ4ทุ่มกว่านะคะนายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมนะประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะอยู่ที่ย่านสายไหมใช่ไหมคะก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะก็ไปพร้อมกับหลายๆคนทีเดียวนะคะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีปลัดมหาไทยนะคะมีรองปลัดนิรัตพงศ์สิทธิถาวรมีโอหลายต่อหลายท่านทีเดียวนะคะแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวนะคะก็ไปลุยดูน้ำตามจุดต่างๆนะคะก็โดยเฉพาะตามจุดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ประสบปัญหานะคะบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมค่ะมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นนะคะก็ไปคุยกับชาวบ้านนะคะบอกว่าให้กำลังใจบอกว่ารออีกไม่กี่วันนะคะมีตอนนึงนะคะมีคุณยายคนนึงก็เดินเข้ามาจับมือนายกนะคะบอกว่าเยี่ยมมากดีใจมากนะคะนายกตอบว่าเยี่ยมอะไรเล่าน้ำท่วมขนาดนี้อายนะนะคะนายกบอกนะคะแล้วก็มีนิติของอาคารบ้านเอื้ออาทรเขาก็อยากให้เร่งช่วยเหลือค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำก็สูงมากนะคะซึ่งนายกก็บอกว่าถ้าหากว่าน้ำข้างนอกที่สูงอยู่เนี่ยลดลงเมื่อไหร่ก็จะสูบออกในทันทีนะคะก็ทุกคนก็ฝากความหวังนะคะบอกว่าท่านนายกอย่าทิ้งพวกเรานะนายกก็บอกว่าไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ส่วนด้านของแฟดคลองจันนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็เข้าไปช่วยดูแลร่วมกับผู้ว่าชาชาสิทธิพันธ์ค่ะโดยเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเอาประสานได้ท่อซิ่งนะซึ่งเอกชนเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนำท่อซิ่งเนี่ยซึ่งเป็นท่อสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งปกติใช้สูบน้ำตามพื้นที่การเกษตรใช่ไหมคะก็ขนกันมาช่วยเพราะว่าตอนนี้น้ำจากคลองแสนแสบเริ่มลดลงก็เอาท่อซิ่งเนี่ยลงไปสูบน้ำที่ท่วมอยู่ที่บริเวณแฟลตคลองจันสูบออกนะคะมาบนถนนนะคะตรงแยกนิด้าแล้วก็ให้น้ำเนี่ยลงไปที่คลองแสนแสบก็เป็นวิธีการที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้ามืดซึ่งก็คาดว่าน่าจะทำให้ระดับน้ำค่อยๆลดลงไปค่ะ
2: นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ยังเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศอุดรอยรั่วแล้วก็เติมเต็มภารกิจต่างๆพร้อมขอขอบคุณทุกหน่วยงานครับรวมถึงจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือและน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิขอให้นำไปแก้ไขให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้มีความเสี่ยงทุกจังหวัดครับที่น้ำผ่านทั้งในพื้นที่ภาคกลางและก็ปริมณฑลการลงไปในพื้นที่ไม่ใช่เพียงเพื่อไปแจกสิ่งของแต่ว่าได้รับทราบความต้องการของประชาชนพร้อมแสดงความเป็นห่วงการระบายน้ำแล้วก็ชี้แจงกระแสดราม่าว่าพร้อมรับฟังส่วนเรื่องการมอบเงินเพราะถุงยังชีพหมดครับขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพซึ่งมีคลองหลัก4เส้นก็ประกอบด้วยคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ขณะนี้ครับเหลือแค่คลองประเวศบุรีรมย์ที่น้ำในคลองยังสูงฉะนั้นหากน้ำแต่ละคลองลดลงก็จะสามารถระบายน้ำจากชุมชนและถนนได้ซึ่งคาดว่าน้ำที่ท่วมขังในถนนสายหลักจะลดลงภายในวันพรุ่งนี้ครับยกเว้นถนนและชุมชนที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่วันนี้จึงมีการนำเครื่องสูบน้ำทยอยดูดน้ำตามชุมชนต่างๆรวมถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เอาเครื่องสูบน้ำพญานาคไปดูดน้ำออกจากแฟลตคลองจันทร์แล้วทำให้น้ำลดลงไปตอนนี้15เซนติเมตรต่อชั่วโมงครับจึงเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ที่กังวลก็คือคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและก็เขตสายไหมที่อาจจะมีน้ำเหนือไหลลงมาเติมดังนั้นต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเขตที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ต้องเสริมคันกั้นน้ำและดูแลจุดฝน

0: รวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงบอกว่าจะมีฝนตกอีกครั้งในวันที่4-6ตุลาคมในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครส่วนพื้นที่กทม.คลองสูงน้ำต่างๆมีระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังยังอยู่ที่ฝั่งตะวันออกครับภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำนายกรัฐมนตรีปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหากเป็นไปได้ครับขอให้มีการประกาศ work from home ต่อไปอีกระยะเพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดีอย่างเต็มที่แล้วก็อาจจะเพิ่มรถโดยสารสาธารณะกรณีผู้ที่ต้องออกมาทำงานขณะที่ฝั่งตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวิชัยลวงกรกลับมาปล่อยน้ำปกติอีกครั้งซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองครับจะส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80เซนซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบอยู่แล้วครับ
1: พักสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: ลองมาดูกันในพื้นที่อื่นๆบ้างนะคะอย่างลำลูกกาปทุมธานีค่ะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ยังน่าห่วงนะคะชุมชนแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งตามแนวถนนเสมาฟ้าครามตำบลคูคตเนี่ยน้ำท่วมขังหลายจุดค่ะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันแม้น้ำจะลดระดับลงไปบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่น่าห่วงก็คือน้ำเนี่ยบางจุดมันเริ่มมีเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นแล้วนะคะแต่ประชาชนเขาต้องเดินลุยน้ำเข้าออกจากที่พักค่ะก็เลยมีการเรียกร้องว่าให้ช่วยเร่งระบายน้ำแก้ไขปัญหาให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าบางรายเนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะดัดแปลงนะคะทำยังไงก็ตามที่จะป้องกันบ้านของตัวเองก็มีบางรายเขาก็ป้องกันรถจักรยานยนต์ไม่ให้เสียหายนำท่อระบายน้ำจากเครื่องซักผ้ามาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ป้องกันน้ำเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์ค่ะมีการสวมท่อเข้าที่ปลายท่อไอเสียนะคะแล้วก็เข็นรถลุยน้ำออกจากหมู่บ้านมานะคะพอออกมาได้แล้วค่อยถอดท่อดังกล่าวออกค่ะส่วนที่อำเภอสามโคกนะคะน้ำยังเพิ่มอยู่นะคะยังสูงอยู่ค่ะตำบลกระแซงนั้นก็พบว่าบ้านเรือนประชาชนวัดไก่เตี้ยที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำสูง 30-50 เซนติเมตรเช่นเดียวกับอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะตามหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านซับการดาที่มีพื้นที่ต่ำก็ยังมีน้ำท่วมขังค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้พูดเรื่องของการเยียวยาผลกระทบในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่ายึดตามหลักของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็มีอยู่ 7-8 รายการโดย5รายการเป็นส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพจริงขณะที่กทม.เพิ่มให้2รายการคือค่าเช่าบ้านหากงบประมาณไม่พอก็จะต้องขออนุมัติจากสภากทม.นำมาจ่ายนะคะกทม.ไม่ได้จ่ายแบบเหมารวมแต่จ่ายตามจริงค่ะต้องยื่นหลักฐานแต่ปัจจุบันนี้เขาก็พัฒนาแพลตฟอร์มประชาชนส่งรูปถ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะเพื่อความสะดวกค่ะและล่าสุดที่รับเงินชดเชยจากปภ.ก็คือเหตุน้ำท่วมเขตลาดกระบังเมื่อปี2565ตอนนั้นก็จ่ายไปกว่า200ล้านบาทนะคะตัวเลขที่ต้องจ่ายขณะนี้นายชาชาติบอกว่ายังไม่มียอดนะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลค่ะต้องประเมินภาพถ่ายแล้วก็ค่าซ่อมแซมก่อนนะคะก่อนจะยื่นเรื่องให้ทางปภ.ส่วนเงินเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทเป็นเรื่องของรัฐบาลโดยการจ่ายเงินพิจารณาตามความเสียหายจริงและหลักเกณฑ์เดิมนะคะยอมรับว่าเงินเยียวยาอาจจะไม่ได้เร็วค่ะเพราะว่ามีขั้นตอนในการตรวจสอบค่ะ
1: พรรคประชาธิปัตย์เองก็มองว่ารัฐยังแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าช้าครับโดยนายกรัฐมนตรีมองภาพกว้างไม่ใช่ไปแจกเงินเป็นจุดๆนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการการสาธารณสุขเส

0: แสดงความเป็นห่วงใยหลังจากลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กทม.โดยพบว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากโรคที่มากับน้ำมีทั้งโรคฉี่หนูน้ำกัดเท้าแล้วก็ยุงลายจึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับเมื่อถามถึงการรับมือและแก้ปัญหาของรัฐบาลยังล่าช้าอยู่หรือไม่นายสกลทีบอกว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแต่ยังไม่เท่ากับคนในพื้นที่ชุมชนแขกร่มเกล้าและเคหะคลองจันทน์ก็มองว่าการช่วยเหลือของภาครัฐช้ามากเพราะจนถึงวันนี้ในพื้นที่ดังกล่าวตามตรอกซอกซอยเล็กๆยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าสำนักงานเขตเข้าไปแม้แต่งานหน่วยงานเดียวแต่ความช่วยเหลือประชาชนได้มาจากจิตอาสาและก็ฝ่ายการเมืองต่างๆจึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเมื่อตั้งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เป็นซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็อยากให้หน้างานครับเร่งสำรวจชุมชนตามตรอกซอกซอยเพราะถนนหลักใหญ่มันจบแล้วแต่น้ำขังอยู่ตามซอยต่างๆยังมีอยู่ครับคิดว่ายังมีประชาชนเกือบแสนคนที่ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่การลงพื้นที่สายไหมของนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนแจกเงินให้กับประชาชนคนละ1,000 บาทนายสกลทีบอกว่าเราไม่อยากเห็นภาพนั้นการแจกเงินให้ชาวบ้านมันดีอยู่แล้วแต่อยากให้นายกใช้อำนาจความเป็นนายกเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศช่วยเหลือในภาพกว้างเพราะการนำเงินไปช่วยได้เฉพาะจุดที่นายกไปเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายจุดที่เดือดร้อนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปรอการช่วยเหลืออยู่นะครับน้ำลดก็ต้องเยียวยาอีกจำนวนมากมายครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอไปที่ทางผู้นำฝ่ายค้านนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็แถลงภายหลังการประชุมครม.เงานะคะบอกว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพูดถึงปัญหาการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะถ้านายกรัฐมนตรีนำตัวเองและครม.มาอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามต่างๆเพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยตรงก็จะเป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะตัวเองนะคะคุณณัฐพงษ์บอกว่าก็ได้ลงพื้นที่ก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการขาดศูนย์บัญชาการหน้างานที่มีความเหมาะสมกับปัญหาในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มีปัญหาต่างกันจำเป็นต้องตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดไปอย่างเช่นปราจีนบุรีก็จะมีปัญหาเรื่องขยะอุตสาหกรรมดังนั้นจะเหมาะสมหรือไม่นะคะจะเหมาะสมกว่าหรือไม่ถ้าตั้งศูนย์บัญชาการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษเข้ามาร่วมจัดการด้วยหรือแม้แต่ชุมชนต่างๆที่มีกลุ่มเปราะบางอยู่หนาแน่นก็อาจต้องตั้งศูนย์บัญชาการนะคะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิภาคประชาสังคมพรรคการเมืองต่างๆที่ลงไปช่วยเหลือเพราะว่ายังขาดศูนย์บัญชาการหน้างานค่ะแล้วก็บอกด้วยว่ารัฐบาลนั้นควรจะคาดการณ์กรณีเลวร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ดูเหตุป่วนใต้กันบ้างครับคนร้ายป่วนใต้ทั้งเผารถวางระเบิดเผากล้องวงจรปิด4จุดที่ปัตตานีครับแล้วก็โรยตะปูเรือใบสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโดยคนร้ายครับวางเพลิงรถบรรทุกพ่วงภายในโกดังร้านสีสมัยซูเปอร์สาขาที่แยกดอนยางอยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกของปัตตานีหลังถูกกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธบุกเข้ามาเผาแล้วก็วางระเบิดซ้ำเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตรวจพื้นที่เกิดเหตุได้เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายโดยคนร้ายอาจจะวางระเบิดซ้ำจนช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็พิสูจน์หลักฐานจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมนำเชือกมากั้นไว้เพื่อความปลอดภัยพบรถบรรทุกพ่วงถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายหนักบริเวณห้องโดยสารและล้อหน้านอกจากนี้ประตูโกดังเก็บสินค้ายังพังเสียหายจากแรงระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักราวๆ10 กิโลกรัมพบชิ้นส่วนระเบิดกระจายเกลื่อนพื้นครับจากการสอบสวนทราบว่าขณะพนักงานขับรถประมาณ6 คนกำลังนำรถมาจอดหลังจากกลับมาส่งสินค้าก็มีคนร้าย7-10 คนใช้รถจักรยานยนต์มา5 คันแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือบุกเข้ามาใช้วุฒิจี้ข่มขู่พนักงานให้ออกไปจากนั้นแบ่งกำลังไปใช้น้ำมันราดเผารถบรรทุกแล้วก็นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่ประตูโกดังก่อนจะกดชนวนระเบิดดังสนั่นแล้วก็หลบหนีไปโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในเวลาไล่เลี่ย กันครับคนร้ายยังกระจายกำลังก่อเหตุป่วนอีก3 จุดในอำเภอหนองจิกโดยนำยางรถจักรยานยนต์ไปจุดไฟเผาแล้วก็ขึ้นไปคล้องกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองขุด และก็หน้าโรงเรียนกองทัพบกโปรยตะปูระบายบนถนนสาย42และ43เพื่อสกัดกั้นและก็ลวงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ
1: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะซึ่งก็มีเรื่องของพายุเฮอริเคนโปโลค่ะขึ้นฝั่งคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนีย

0: ของเม็กซิโกค่ะฝนตกหนักนะคะแต่ว่าความเสียหายน้อยกว่าที่เกรงกลัวกันโดยเฮอริเคนโปโลนั้นขึ้นฝั่งเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นจัดเป็นพายุเฮอริเคนรุนแรงระดับ2ค่ะต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มน้ำท่วมถนนทรัพย์สินเสียหายค่ะแต่อย่างไรก็ตามหลังจากพายุผ่านพ้นไปแล้วยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นลาปาสโลสกาโบสก็ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติประชาชนเกือบ700คนลี้ภัยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉินในรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียก็ทยอยกลับบ้านกันแล้วค่ะพายุโปโลวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกหลายวันนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักคลื่นสูงลมพายุรุนแรงต้องอพยพปิดท่าเรือยกเลิกการเรียนการสอนโดยส่งผลกระทบต่อชายฝั่งตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐด้วยขณะเดียวกันพายุโซลอนราเชลนะคะปัจจุบันอยู่ห่างจากชายฝั่งแปซิฟิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ420กิโลเมตรก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเฮอริเคนในช่วงกลางสัปดาห์และจะยังคงอยู่ห่างจากฝั่งเคลื่อนตัวขนานไปกับชายฝั่งเม็กซิโกค่ะ
1: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ครับแล้วก็ร่วมกันทำข้อตกลงเพื่อควบคุม AI ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจัดประชุมกับผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีที่ทำเนียบขาวเช่นนายอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX มาร์คซักเคเบิร์ต CEO ของ Meta แล้วก็เจนเซนหวง CEO ของ NVIDIA แล้วก็ได้ทำประกาศจัดทำข้อตกลงที่มีชื่อว่าพันธสัญญาความร่วมมือว่าด้วยความรับผิดชอบในระดับแนวหน้าที่เขาเปรียบเทียบว่าทำหน้าที่เหมือนรัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบหนึ่งของการคุ้มครองช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถควบคุมดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณร่มเกล้าต่อเนื่องเข้าพื้นที่ซอยมิสทีนย่านรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะนะคะบางช่วงของถนนค่ะระดับน้ำประมาณแนวฟุตบาทรถเล็กผ่านได้แต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆตอนนี้บางจุดก็เริ่มลดลงแล้วค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
5: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
4: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มเอ็มคอร์ดนิวส์FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกณฑ์การเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mpod News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: หมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะวันพุธที่30กันยายน2569นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวสารทั่วทั้งภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะทักทายไปถึงคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้อยู่ณขณะนี้รับชมผ่านทางเพจ Facebook นะคะของอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ยังคงรับหน้าที่เช่นเคยค่ะดีเจกระเพราฤดีพรค่ะ
2: ดีเจสายหมอทารีรัตน์ค่ะ
1: ค่ะเราสองคนจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายตลอดสัปดาห์นี้นะคะวันนี้30กันยายนค่ะน้องหมอกถือว่าเป็นวันสิ้นปีงบประมาณนะคะของปีพ.ศ.2569แล้วก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายนะคะของพี่น้องข้าราชการไทยนะคะที่เกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะในเส้นทางใหม่ๆนะคะต่อจากนี้ค่ะหลายคนก็อาจจะออกไปทำสวนโน้นหมอกไปเป็นเท่าแก่นะคะ เป็นเท่าแก่สวนปาล์มสวนยางสวนผลไม้ทุรงทุเรียนก็ว่ากันไปแต่บางท่านอาจจะไม่ชอบทำสวนก็อาจจะผันตัวไปเป็นปู่ย่าตายายเลี้ยงหลาน เลี้ยงหลานนี่คือเหมือนเป็นอาชีพหลักไปเลยนะ อยู่บ้านเลี้ยงหลานก็มีความสุขไปอีกแบบนึงบางท่านก็อาจจะผันตัวไปเป็นจิตอาสานะคะไปช่วยองค์กรนู่นนี่นั่นนะคะก็ตามแต่ที่ทุกท่านมีใจรักแล้วก็สะดวกก็แต่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในเส้นทางนับต่อจากนี้ก็แล้วกันนะคะแต่หลายท่านก็อาจจะยังคงทำหน้าที่เดิมเพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีการจ้างต่อนะน้องหมอ
2: ค
1: ่ะเพราะเดี๋ยวนี้คน60เนี่ยไม่ได้เป็นสวเลยนะ
2: ใช่
1: ทั้งรูปทั้งหน้าตา
2: ใช่ค่ะดูแข็งแรงดูแบบ
1: ใช่
2: ใช่มาก
1: ความคิดความอ่านถือว่ายังทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานให้กับองค์กรได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าบางที่เขาก็มีการจ้างต่อจริงๆขอไปเกษียณสัก70
2: ต่ออายุ
1: เป็นเกษียณว่า70ปีอะไรอย่างนี้ค่ะวันนี้สิ้นเดือนหลายท่านก็อาจจะภารกิจเยอะนะคะแต่ว่าช่วงเวลาพักเที่ยงเนี่ยก็พักผ่อนเนาะทานข้าวอะไรกันให้อิ่มนะคะพักสายตาแล้วก็ฟังข่าวสารไปด้วยนะเผื่อหลายคนตอนนี้ก็กำลังขับรถเดินทางอยู่ก็ขับขี่กันด้วยความไม่ประมาทนะคะวันนี้ข่าวสารจากหลายจังหวัดค่ะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้เราค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็ผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะน้องหมอก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หัวหน้ากี้นะคะนายปฏิพลอัยราธนารักษ์นะคะนายสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเกียรติเชิญไปร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสตง พอพูดถึงสตงหลายคนบอกว่าอุ๊ย ไม่ค่อยอยากจะข้องเกียจเท่าไหร่กลัวการตรวจสอบ แต่ถ้าทุกอย่างโปร่งใสนะคะแล้วก็มีความซื่อตรงสุจริตเที่ยงธรรมก็ไม่ต้องกลัวการตรวจสอบเนาะ
2: ค่ะ
1: ตรวจสอบโปร่งใสตรวจสอบได้อะไรอย่างนี้เราก็อยากจะเป็นหน่วยงานที่ให้สตง.ตรวจสอบได้ เพราะถ้าเราไม่ทำผิดก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนะคะ มาสรุปย่อๆกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเพราะเมื่อวานเนี่ยหัวหน้ากี้ก็ส่งมาให้พี่กระเพราเนี่ยทั้งแฟ้มเลย
2: ค
1: ือผลการดำเนินงานเนี่ยเป็นเล่มเลยนะคะครึ่งชั่วโมงไม่น่าจะไหว
2: ค่อนข้างจะเยอะรายละเอียดเยอะนิดนึง
1: ครึ่งชั่วโมงไม่น่าจะหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นหัวข้อก็แล้วกันเนาะสตง.ภาค13เนี่ยค่ะได้จัดแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะไตรมาสที่3ถึงไตรมาสที่4โดยนางสุไลวรรณเพียรเพิ่มพัฒน์ผู้ตรวจเงินแผ่นดินค่ะสตง.ภาค13ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เผยผลการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ. 2569ไตรมาสที่3ถึง4ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะคะก็ประกอบไปด้วยสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตระนองแล้วก็ชุมพรค่ะโดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำไตรมาสที่3ถึง4นะคะทั้งหมด5เรื่องด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้เรื่องที่1

0: ถึงเลยสตง.เน้นย้ำบทบาทการตรวจสอบรายการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแล้วก็รักษาวินัยการเงินการคลังนั่นเองนะคะมีทั้งเรื่องของผู้จัดทำบัญชีการจัดทำรายงานการเงินการนำส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะทั้งนี้ค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569หน่วยงานของรัฐเนี่ยเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ถือปฏิบัติตามกรอบแนวปฏิบัติในการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วยนะคะส่วนวาระที่2ค่ะที่มีการแถลงเมื่อวานนี้ก็สตง.13เผยผลการตรวจสอบอาคารของสาธารณะของอบจ.ระนองงบประมาณกว่า100ล้านบาทพบว่าบางส่วนเนี่ยมีสภาพไม่พร้อมใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพนะคะคือสตง.เขาก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะคะส่วนวาระที่3จริงๆแล้วก็อยากจะแจ้งรายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะคะแต่มันเยอะเหลือเกินเนื้อหา วาระที่3ค่ะสตง.เผยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับแนะนำแนวทางเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนค่ะนะคะนี่ก็คือวาระที่3ส่วนวาระที่4ค่ะเป็นเรื่องของการจัดซื้อรถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียมตามบัญชีนวัตกรรมไทยวงเงิน 7.5 ล้านบาทพบปัญหาด้านคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการใช้งานด้วยนะคะประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5ค่ะสตง.ชุมพรตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟตามบัญชีนวัตกรรมไทยพบว่าตั้งราคากลางสูงเกินรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะสตง.ก็มีหน้าที่ตรวจสอบกันไปนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าก็เพื่อที่จะเป็นการรักษาผลประโยชน์งบประมาณแผ่นดินเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะสตง.สำหรับผู้ที่สนใจประชาชนทุกท่านนะคะที่สนใจการแถลงเมื่อวานนี้หรือต้องการติดตามผลการตรวจสอบในวาระต่างๆโครงการต่างๆของสตง.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเว็บไซต์ก็https://rao13.audit.go.th ค่ะเข้าไปค้นหาใน Google ก็ได้นะคะก็จะมีผลการแถลงการดำเนินงานเมื่อวานนี้ให้คุณผู้ฟังได้อ่านทำความเข้าใจกันว่ากระเพราเองก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งหมดนะคะและนี่ก็คือภาพรวมของผลการดำเนินงานของสตง.ภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: เดี๋ยวเราไปกันที่
3: จังหวัดยะลา
0: จังหวัดยะลานะคะเชิญค่ะ
3: พาคุณผู้ฟังมาที่จังหวัดยะลานะคะที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็มีข่าวสารค่ะเกี่ยวกับการเดินหน้าพัฒนาเด็กปฐมชูมาตรการ3ลด3เพิ่มค่ะแก้ไขปัญหาพัฒนาการล่าช้าหรือว่าเด็กติดจอนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะในที่ประชุมได้มีการติดตามและก็ผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดยะลาในปี2568จนถึงปี2570ค่ะโดยให้ความสำคัญนะคะความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ42ถึง48เดือนค่ะซึ่งพบภาวะสงสัยนะคะที่มีเกี่ยวกับพัฒนาการล่าช้าประมาณร้อยละ10ค่ะรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือและปัญหาเกี่ยวกับการติดจอมากเกินไปนะคะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิสั้นนะคะปัญหาสมาธิฟันผุภาวะขาดสารอาหารตลอดจนภาวะเตี้ยแล้วก็ภาวะอ้วนเกินเกณฑ์ด้วยค่ะซึ่งจังหวัดยะลานะคะได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการ3ลด3เพิ่มค่ะโดยรณรงค์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะการงดให้เด็กอายุต่ำกว่า2ปี ใช้โทรศัพท์มือถือหรือดูจอค่ะเพื่อพร้อมนะคะเตรียมพร้อมในการเพิ่มการส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและพัฒนาการทักษะสมอง Exclusive Function นะคะหรือว่า EF ค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้และควบคุมของเด็กด้วยนะคะซึ่งจังหวัดยะลาได้เตรียมเดินหน้าเลยค่ะเดินหน้านะคะตามโรดแมปในปี2569พร้อมเร่งขยายผลในโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาสมอง EF ค่ะเพื่อเป็นต้นแบบและขยายองค์ความรู้ไปยังสถานที่ศึกษานะคะสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่มุ่งสร้างเด็กยะลาให้มีพัฒนาการสมวัยมีสุขภาพแข็งแรงมีทักษะสมองที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดต่อไปค่ะ
0: ค่ะและก็คือข่าวสารในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะที่หยิบมาอัปเดตให้ทราบกันค่ะขยับขึ้นใหม่นิดนึงนะไปกันที่สงขลาค่ะคุณผู้ฟังคะพี่แจ็คลักษณัยค่ะได้รายงานข่าวมานะคะว่ามอหาดใหญ่ค่ะจัดประชุมนะคะเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้วก็ฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้จากพี่ดีเจแจ็คลักษณัยอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9สนองพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับพระราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายในการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมในวันที่12ตุลาคม2569การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกแก่เยาวชนประชาชนนักวิชาการภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบายให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้องและยั่งยืนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลสำหรับการจัดนิทรรศการจะนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมพร้อมส่งเสริมการจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลด้านพันธุกรรมพืชสัตว์ทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางทางด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับการจัดงานระดับภูมิภาคครั้งสำคัญซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจังหวัดสงขลาจะร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินอกจากนี้การจัดงานยังเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศซึ่งจะเดินทางมายังจังหวัดสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ทั้งเพื่อเข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมนิทรรศการและท่องเที่ยวในพื้นที่อันจะช่วยส่งเสริมการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันเตรียมความพร้อมและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านดร.ปิยรัตน์ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ผู้ช่วยผู้อำนวย การโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรืออพสท.ได้เ

0: กล่าวผ่านระบบดิจิทัลทางไกลว่าอพสทเป็นหน่วยงานของสำนักพระราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานโครงการซึ่งดำเนินงานตามพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศโดยมุ่งให้เกิดการอนุรักษ์การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนการดำเนินงานของอพสทครอบคลุมทรัพยากร3ฐานได้แก่ทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภายใต้3กรอบการดำเนินงาน8กิจกรรมโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในกลุ่มมหาวิทยาลัยและเป็นหนึ่งในศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทขณะที่จังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในกลุ่มจังหวัดสำหรับส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยนำพืชพันธุ์และบริบทต่างๆภายในโรงทั้งด้านกายภาพชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรขณะที่ฐานทรัพยากรท้องถิ่นมุ่งให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้จักทรัพยากรในพื้นที่สามารถอนุรักษ์ดูแลและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าและความพร้อมของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆซึ่งมีทั้งหมด18ฝ่ายโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เตรียมงบประมาณสำหรับการดำเนินงานประมาณ17ล้านบาทและตั้งเป้าหมายเชิญหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการสนองพระราชดำริประมาณ120หน่วยงานพร้อมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมจำนวนมากตลอดระยะเวลาในการจัดงานนอกจากนี้จังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมด้านการถวายความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมณฑลทหารบกที่42เพื่อร่วมกันวางแผนและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางทั้งด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติภายหลังการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ร่วมเดินชมบูธนิทรรศการฐานทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งนำเสนอองค์ความรู้ผลงานและการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ของหน่วยงานและเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดแสดงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับภูมิภาคครั้งที่9ลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่แจ๊คจากอสมทจังหวัดสงขลาด้วยค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: เช่นเดียวกับจังหวัดตรังค่ะคุณผู้ฟังนะคะได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะเพื่อมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดนะคะกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะซึ่งที่จังหวัดตรังนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยจำนวน288หมู่บ้านนะคะดำเนินการหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอีก19หมู่บ้านแล้วก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยเป็น307หมู่บ้านนะคะซึ่งภายในงานมีการมอบกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน19หมู่บ้านค่ะพร้อมกับมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรให้กับภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนโครงการนี้ด้วยนะคะแล้วก็ครัวเรือนสีขาวต้นแบบรวม13รายด้วยกันค่ะนี่ก็คือข่าวสารจากจังหวัดตรังค่ะ
4: มากันที่จังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้พาคุณผู้ฟังมาอยู่ที่พัทลุงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ 9:30 นาทีนะคะนายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงค่ะครั้งที่6/2569นะคะพร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมอิระวดีชั้น3สารการจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะมุ่งการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้พิจารณาความคืบหน้าของการนำแอปพลิเคชันเวียบัสในการติดตามรถโดยสารในจังหวัดพัทลุง

0: ค่ะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเส้นทางและติดตามรถโดยสารได้ง่ายโดยจังหวัดพัทลุงได้นำร่องให้บริการครอบคลุมเส้นทางทั่วทั้งจังหวัดทั้งหมดจำนวน52คันค่ะและที่ประชุมนะคะยังมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่จังหวัดพัทลุงนำเสนอเพื่อขับเคลื่อนผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนั่นเองค่ะซึ่งผู้ราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้กำชับเลยค่ะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและพื้นที่อย่างรูปธรรมค่ะ
1: ค่ะข่าวสารจากพัทลุงนะคะขอต้องบอกยังมีจังหวัดไหนอีกบ้างเอ่ย
0: ชุมพร
1: มีชุมพรงั้นไปกันที่ชุมพรก่อนเลยค่ะ
0: ที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมเพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่14พฤษภาคม2559ค่ะที่ได้มีการแจ้งว่าฤดูฝนของประเทศไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมแล้วนะคะเนื่องจากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศค่ะประกอบกับลมชั้นบนที่พัดปกคลุมประเทศที่มีระดับสูงด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราได้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะเสร็จสิ้นลงประมาณเดือนตุลาคมนี้ค่ะสำหรับภาคใต้นะคะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกก็ยังมีฝนตกต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะคะในการป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2559ค่ะจึงได้มีการสำรวจลำรางสาธารณะทางระบายน้ำเพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยค่ะโดยในที่ประชุมเนี่ยมีการพิจารณาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนเพื่อสนับสนุนดำเนินการในการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทำน้ำนะคะทั้งหมด22แห่งด้วยกันค่ะก็จะมีสถานที่ที่ดำเนินการนะคะจำนวน66แห่งก็ได้แก่อำเภอปะทิวอำเภอท่าแซะอำเภอเมืองชุมพรอำเภอสวีอำเภอละแมพร้อมทั้งแบ่งมอบแบ่งภารกิจกันนะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยให้ดำเนินการอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะมากันที่ภูเก็ตในช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คือแบบว่าเริ่มคุ้นหูมากคำว่าภูเก็ตไทยแลนด์นะ จากปากของน้องเนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์นะคะโอ้ที่นี่ค่ะกำลังจะได้ให้ต้อนรับนะคะต้อนรับกองทัพค่ะน้องหมอก ไม่ใช่กองทัพมดนะ เป็นกองทัพสหรัฐค่ะกว่า 5,000 นายค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงประมาณวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นการรวมกำลังพลประมาณ 5,120 นายนะคะซึ่งก็เป็นกองทัพเรือสหรัฐ2ลำค่ะที่จะมาเยือนจังหวัดภูเก็ตนะคะ2ลำด้วยกันนะคะก็มี 4,800 นาย1ลำแล้วก็ประมาณ320นายอีก1ลำนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะทางด้านคุณลูแฟมแล้วก็คุณโรเบิร์ตโรบินสันนะคะรองผู้ช่วยทูตหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้เข้าหารือกับสภ.ป่าตองเมื่อวานนี้แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะวางแนวทางดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยเตรียมช่องทางการสื่อสารร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แนะนำกำลังพลให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของประเทศไทยเพื่อให้การพักผ่อนในครั้งนี้แล้วก็ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนะคะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะที่เราจะได้มีโอกาสต้อนรับนะคะกองทัพกำลังพลจากสหรัฐกว่า 5,000 นายทีเดียวนะคะประมาณช่วงวันที่4ถึง9ไงก็ฝากพี่น้องชาวภูเก็ตนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับในครั้งนี้ด้วยแล้วกันค่ะ
2: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ส่วนเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยกระดับเกษตรปลอดภัย SME แล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวชุมชนนะคะเชื่อมโยงการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนได้อย่างยั่งยืนก็ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดจังหวัดนค

0: นครศรีธรรมราชนะคะก็ให้ความสำคัญโดยการมุ่งเน้นไป3กลุ่มก็คือเกษตรการแปรรูปทั้ง SME OTOP แล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนค่ะซึ่งนครศรีธรรมราชก็ต้องการสร้างจุดแข็งนะคะแล้วก็แก้ไขจุดอ่อนโดยเฉพาะด้านการขนส่งการท่องเที่ยวนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็เตรียมเปิดตัวมหานครแห่งโอกาสในช่วงของปลายปีนี้เดือนธันวาคมด้วยเพื่อที่จะเดินหน้ารถโชว์นำเสนอศักยภาพของจังหวัดในความหลากหลายทั้งเรื่องของสุขภาพวิถีชุมชนความมั่นคงทางเศรษฐกิจอาหารปลอดภัยครอบคลุมพื้นที่นะคะถึง23อำเภอด้วยกันโดยการขับเคลื่อนให้ความสำคัญ5ด้านค่ะการปัจจัยเข้าถึงการผลิตการสร้างองค์ความรู้การตลาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วก็การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะรวมถึงหลายจังหวัดก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เวลาของเรา2คนหมดเวลาลงอีกแล้วค่ะข่าวสารจากทั่วภาคใต้ครอบคลุมทุกจังหวัดเลยนะคะวันนี้ที่หยิบมานำเสนอกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเราสองคนได้ใหม่ค่ะกับรายการปักใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงส่วนวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมประจำปีสสช2569ย้ำแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agenda โดยเน้นย้ำว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศโดยเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่สะท้อนว่าการพัฒนาประเทศคือความสามารถของประเทศในการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในวันที่เกิดวิกฤตประเทศไทยมีศักยภาพแต่ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตช้ากว่าศักยภาพเผชิญข้อจำกัดจากการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กขณะที่ระบบราชการและกฎระเบียบบางส่วนยังเป็นอุปสรรคต่อการต่อโอกาสทางเศรษฐกิจหากยังใช้วิธีคิดและวิธีทำงานแบบเดิมผลลัพธ์ก็จะถดถอยดังนั้นคำถามสำคัญของแผน14ไม่ใช่เพียงว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าแต่คืออะไรคือข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรและจะปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านั้นอย่างไรชาติชาติก่อคนกทมยังเจอน้ำท่วมลุยน้ำทำงานไม่ไหวโทรสายด่วน1555ย้ำหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแต่หาก work from home ได้ขอให้ทำงานที่บ้านก่อนนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงประชาชนในบางพื้นที่ที่เริ่มเปิดทำงานวันแรกแล้วต้องลุยน้ำออกไปทำงานว่ากทม.พยายามจัดรถยกสูงไปให้ประชาชนในบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังดังนั้นหากประชาชนที่มีปัญหาการเดินทางลำบากสามารถแจ้งมาที่หมายเลข1555ได้แต่ขณะนี้น้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วจึงคิดว่าประชาชนน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นส่วนใครที่สามารถ work from home ได้ก็อยากให้ทำงานที่บ้านเพราะบางเส้นทางยังมีรถที่จอดหนีน้ำท่วมตกค้างอยู่ส่วนกรณีที่มีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่อยากให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรับส่งประชาชนตื่นไวขึ้นนายชาติชาติกล่าวว่าหากเป็นเจ้าหน้าที่กทม.ตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะกวาดถนนกันตั้งแต่4นาฬิกาแต่อาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างเนื่องจากบ้านของเจ้าหน้าที่กทม.บางคนถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันในขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่นายชาติชาติเปิดเผยว่าวันนี้ได้เริ่มดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่แล้วโดยได้ขอความร่วมมือจากปภ.และทหารในการช่วยขนย้าย

0: ใช้ขยะชิ้นใหญ่เพราะประชาชนไม่สามารถทำได้เองจากนั้นหากพื้นที่ใดน้ำลดก็จะเริ่มบิ๊กคลีนนิ่งและช่วยซ่อมแซมรถยนต์กทม.ยืนยันพร่องน้ำเชิงรุกตลอดฤดูฝนเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มสูบคาดคืนนี้คลองจันเริ่มคลี่คลายนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพว่าน้ำเหนือยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แม้กรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำแต่คันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งระดับน้ำอยู่ราว2เมตร10เซนติเมตรยังรับน้ำได้อีกกว่า3เมตรจึงยังไม่ส่งผลกระทบโดยรวมขอให้ประชาชนนอกคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในขณะที่สถานการณ์ฝั่งตะวันออกเริ่มคลี่คลายหลังคลองแสนแสบระบายน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้ถนนรามคำแหงเปิดการจราจรได้เกือบตลอดสายส่วนถนนลาดพร้าวยังมีน้ำท่วมขังบางช่วงบริเวณพร้าว101และบางกะปิซึ่งกทม.เร่งตั้งเป้าไล่น้ำจากถนนสายหลักลงสู่ซอยและชุมชนตามลำดับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างคลองจันที่มีน้ำลึกราว1เมตร50เซนติเมตรได้ประสานกำลังและเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดันน้ำออกซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นอย่างชัดเจนในคืนนี้สำหรับพื้นที่ลาดกระบังศรีนครินทร์คลองประเวศยังต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากสภาพทางน้ำคดเคี้ยวและระบบระบายน้ำแตกต่างกันซึ่งกทม.กำลังเร่งระบายน้ำและประสานจังหวัดรอยต่อในการบริหารจัดการร่วมกันพร้อมจัดทีมลงพื้นที่แก้ไขจุดน้ำท่วมขังและเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: ช่วยกระเป๋าเรา
1: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเค

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีขู่ฝ่ายปฏิบัติงานและข้าราชการประจำไม่ให้ความร่วมมือฝ่ายบริหารแก้น้ำท่วมพร้อมใช้อำนาจเด้งเข้ากรุนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าฝนทั่วประเทศลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีฝนตกอยู่จะมีฝนอีกครั้งในวันที่4-6ตุลาคมขณะที่ภาคเหนืออีสานซึ่งเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้ตกแช่ขณะที่พื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันได้รับผลกระทบแล้วกว่า1,700,000ไร่ทั่วประเทศพื้นที่กรุงเทพมหานครคลองส่งน้ำต่างๆระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ฝั่งตะวันออกหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ได้เพิ่มการสูบน้ำวันนี้แฟลตคลองจันทน้ำลดลง30 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้ว่ากทม.หากเป็นไปได้ขอให้ประกาศ work from home อีกระยะเพื่อให้การระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่ขณะที่ฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์กลับมาปล่อยน้ำปาตามปกติอีกครั้งหลังหยุดไป3 วันโดยจะปล่อยน้ำในระดับปกติตั้งแต่วันนี้ถึง4 ตุลาคมซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามน้ำจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามกาญจนบุรีฉะเชิงเทราให้ปภ.เตรียมเครื่องมือเร่งสูบน้ำนายกรัฐมนตรีสั่งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานหากไม่ให้ความร่วมมือจะใช้อำนาจสั่งปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์แจ้งกระแสข่าวเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับขอมาจริงแต่กนช.เห็นชอบแค่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.กล่าวถึงความสับสนเรื่องข้อมูลที่มีการเผยแพร่กรณีกระแสข่าวว่าจะมีการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเที่ยงวันนี้ว่าเรื่องดังกล่าวกรมชลประทานขอผ่านที่ประชุมจริงแต่ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบเพียง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่ามีเกณฑ์การขออยู่แล้วเนื่องจากต้องมีการคำนวณน้ำจากทางภาคเหนือและที่เป็นส่วนเกินซึ่งจะลงมาสู่ภาคกลางนายทรงศักดิ์ย้ำว่าในการระบายน้ำที่ประชุมเห็นว่าจะต้องค่อยๆระบายแบบขั้นบันไดเพราะในขณะนี้พื้นที่กทม.กำลังเร่งระบายน้ำออกไปสู่ทะเลเพื่อให้มีเวลาในการพร่องน้ำให้มากที่สุดก็จะค่อยๆปล่อยน้ำข้างบนมาทดแทนเพื่อเป็นการลดผลกระทบรามคำแหงน้ำลดแล้วระดมกำลังบิ๊กเครนดิ้งเคหะร่มเกล้ายังจมน้ำน้ำเริ่มเน่าเสียเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครระดมกำลังบิ๊กเครนดิ้งตักกวาดดินทรายคืนสภาพผิวการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมถนนรามคำแหงเริ่มคลี่คลายภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดสามารถสัญจรผ่านได้แต่ยังพบมีน้ำท่วมขังบางจุดโดยเฉพาะบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงขณะที่ตำรวจยังคงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรใช้รถลากนำรถเสียจากน้ำท่วมออกจากพื้นที่ส่วนประชาชนต่างกลับเข้าบ้านต่างเร่งเก็บกวาดทำความสะอาดขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังยังมีน้ำท่วมสูงโดยโซน5ซอย29น้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่26กันยายนสูง150-160 เซนติเมตรจนถึงขณะนี้ระดับน้ำลดลงไปเพียง10 เซนติเมตรเท่านั้นมีประชาชนอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนชั้นหนึ่งของทุกหลังถูกน้ำท่วมทั้งหมดโดยมีหลายครอบครัวไม่ออกจากบ้านขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชั้น2วันนี้เริ่มมีหลายหน่วยงานเข้ามาแจกอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคพร้อมมีจุดบริการทางการแพทย์ดูแลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเบื้องต้นชาวเคหะล่มเกล้าคนหนึ่งบอกว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2537ไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้แม้แต่ช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี2514ที่บ้านก็ไม่ท่วมวอนขอความช่วยเหลือให้ถึงตอกซอกซอยหลังน้ำท่วมขังหลายวันเริ่มมีกลิ่นเน่าเสีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
10: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: ิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณดูแลกันนะคะในช่วงนี้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะมาพร้อมกับโปรดีๆนะคะวันนี้เน้นย้ำนะคะกับเครื่องสำอาง BSC นะคะที่ลด 50% แล้วก็พิเศษเริ่มต้น100บาทนะคะแล้วก็ในช่วงของวันที่3และ4 10และ11ตุลาคมนะคะเรียนแต่งหน้ากับเมคอัพอาร์ติสต์นะคะที่ BSC ร้านโปรชั้น1ของเรานะคะตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ฟรีนะคะของขวัญพิเศษด้วยเพียงลงทะเบียนร่วมกิจกรรมนะคะวันนี้วันที่3ต้องบอกว่าเต็มแล้วนะคะวันที่4ใกล้เต็มแล้วนะคะ10 11นะคะยังมีเวลาเขาบอกยังมีที่นั่งเหลือนะคะเพราะฉะนั้นรีบลงทะเบียนกันได้เลยที่เคาน์เตอร์ BSC นะคะร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่าย3นะคะกลับออกมาให้คุณแต่งหน้าสวยโดยไม่ต้องเตรียมเครื่องสำอางใดๆมาเลยนะคะเราจะมีอุปกรณ์ให้ครบนะคะที่ลานโปรชั้น1ค่ะกับแบรนด์โบลิ่งนะคะวันนี้ลดสูงสุดถึง 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทนะคะยีนเดวิสโจนนะคะลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทและกลับมาอีกครั้งนะคะกับเสื้อผ้าเด็กเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่และลายการ์ตูนเนื้อผ้านุ่มใส่สบายลิขสิทธิ์แท้นะคะราคาพิเศษ99บาทนะคะที่ลานโปรชั้น1โคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิ

0: ารกิจนี้มันอันตราย
1: กลัวลุงก็กลับบ้านไป
2: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย
4: วันหยุดที่สวงกับพูดผีกุ้งกูมีอะไรกับผีงั้นเหรอ
2: ชินจังเดอะมูฟวี่ชินจังกลับมาแล้วกับการผจญภัยสุดป่วยเมื่อป่าลึกลับซ่อนเรื่องประหลาดเกินคาดทั้งหาทั้งลุ้นและอบอุ่นแบบจัดเต็มชินจังภาคใหม่คนลุกสู้รวมฉายแสงเปิดตัวชินจังภาคใหม่ชินจังจอมแก่นพิศวงสุด24กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: มีพูดผีเพียบเลยล่ะ
2: แบรดพิตต์กลับมาพร้อมภารกิจเอาชีวิตรอดสุดเข้มข้นในหัวใจผจญภัยเมื่อความภักดีของสุนัขคู่ใจคือความหวังเดียวท่ามกลางป่าอันโหดร้ายฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันในหัวใจผจญภัย24กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปดูเสื้อผ้าเด็กกันบ้างนะคะที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะหลายคนนี่ทักเข้ามาถามกันหมดโปรเมื่อไรต้องรีบเลยนะคะราคาพิเศษนะคะสำหรับเสื้อผ้าเด็กแรกเกิดนะคะวันนี้มีเลือกเยอะมากนะคะจากราคาปกติ80กว่าบาทนะคะเหลือเพียง19บาท29บาทนะคะทั้งเซตเนี่ยรวมกัน54บาทนะคะที่ชั้น2นะคะกับแบรนด์ป้าป้าโปรนะคะกางเกงเด็กเสื้อเด็กแรกเกิดนะคะเริ่มต้นที่19บาทนะคะแล้วก็ติดป้ายป้าป้าโปรเรียบร้อยนะคะนี่ก็เนื้อผ้านุ่มใส่สบายแนะนำเลยนะคะที่ชั้น2โคลอสเซียมพัทลุงกับป้าป้าโปรนะคะ

ไก่ KFC นะคะหลายท่านนี่บอกว่าอยากจะทานไก่ KFC ในช่วงของโปรโมชั่นนะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมกับโปร299บาทนะคะคุณจะได้ไก่8ชิ้นนักเกส4ชิ้นวิงแซบ4ชิ้นนะคะรับไปเลย299บาทนะคะที่ KFC Coliseum พัทลุงค่ะ

ง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่

0: ภารกิจนี้มันอันตราย
1: ก็กลัวลุงว่ากลับบ้านไป
2: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย
4: วันนี้เริ่มแล้วนะคะในส่วนของที่หยดนะคะ30กันยายนก็คือวันนี้นะคะรอบฉายก็จะมีตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละ 10:30 นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นรอบ 15:20 น. 16:45 น. 17:25 น. 18:19 แล้วก็20นะคะก็จะมีกับทุกชั่วโมงนะคะสำหรับที่หยดสมิงเขาขวางนะคะอันนี้ต้องไปชมกันนะคะสำหรับในวันแรกนะคะวันนี้เข้าฉายเป็นวันแรกตัวหนัง100บาทนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะสำหรับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ใช้บัตรนักเรียนนะคะโทรสอบถามได้ที่074617776นะคะแล้วก็สำหรับใครอยากจะทานเซเว่นเซนนะคะกับโปรบิงซู99บาทนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูโยเกิร์ตซันเดย์นะคะถึง5เมนูด้วยกันนะคะก็ตรงไปได้เลยที่เซเว่นเซนสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนโลตัสพัทลุง

โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่

0: ารกิจนี้มันอันตราย
1: กลัวลุงว่ากลับบ้านไป
2: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

0: ส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ
1: โอ้โห

ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนวชิราลงกรณ์ปริมาณน้ำ 90% สั่งเร่งระบายออกคาดลุ่มแม่กลองกระทบแค่พื้นที่ริมตลิ่งนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กล่าวถึงน้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีหลังมีปริมาณน้ำสูงขึ้นว่าสำหรับลุ่มแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีมีเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ์น้ำ 90% จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออก30ล้านคิวต่อวันวันนี้ต้องระบายน้ำออก42ล้านคิวต่อวันซึ่งจะไหลมาบรรจบกับเขื่อนแม่กลองทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นวันนี้ระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำจะขึ้นจากแนวตลิ่งประมาณ2เมตรดังนั้นบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำจะน้ำท่วมปทุมธานีเร่งสูบน้ำเพิ่มที่ประตูน้ำปากคลองบางหลวงเชียงรากใช้งานได้ครบทั้ง6ตัวพร้อมเร่งระบายน้ำเต็มศักยภาพพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นายอารุธเอ็มโอดนายอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โรงเรียนวัดโพเลื่อนตำบลบ้านกระแชงพร้อมบูรณาการการสร้างสะพานไม้สำหรับเป็นเส้นทางสัญจรเข้าบริเวณโรงเรียนวัดโพเลื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายในพื้นที่และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลการแจ้งเตือนการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในขณะเดียวกันนายปัญญานกขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางร่วมกับส.ส.ในพื้นที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปทุมธานี2เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้ใช้ได้ครบทุกเครื่องและร่วมกันช่วยติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประสานงานเร่งด่วนร่วมกันเพื่อติดตั้งและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าล่าสุดสามารถเปิดเดินเครื่องสูบน้ำณบริเวณอาคารควบคุมสถานีสูบน้ำคลองบางหลวงเชียงรากวัดศาลเจ้าได้ครบถ้วนทั้ง6ตัวพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำจากคลองบางหลวงเชียงรากออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กทม.เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูงนายพรหมพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายกรุงเทพมหานครจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่ลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขณะนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กซึ่งจะสามารถช่วยปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นนอกจากนี้หากได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องลุยน้ำเพิ่มเติมอาทิน้ำยาล้างห้องน้ำผงซักฟอกน้ำยาถูพื้นถุงขยะคุณขนาด36x45 นิ้วชุดเอี๊ยมกันน้ำหรือรองเท้าบูททรงยาวเหนือเข่าขึ้นไปก็จะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริ นาฏ

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074611399และ063916653

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชผลิตภัณฑ์ของบุญพืชคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปวันนี้วันสุดท้ายของโปรดีปีละครั้งจริงๆแล้วปีนี้จัดเป็นครั้งที่2แล้วเนาะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะค่ะราคาน้ำมันก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นนะคะแต่ราคาผลผลิตที่น้องเกษตรกรควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามจัดโปรเพิ่มให้เพื่อที่จะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรว่างั้นนะคะเพราะฉะนั้นโปรนี้รีบไปตุนกันไว้ได้เลยวันนี้ใครมีเวลา

0: ทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นหมดเขตวันนี้วันสุดท้ายแล้วจ้า
1: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้บุญพืช
2: ใช้บุญพืชนั่นรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ยางมันจะดีแต่ผลเปอร์เซ็นต์ยางก็ไม่ค่อยเจ้าเดยเปอร์เซ็นต์เยอะที่3 2 3 3เราใช้รู้สึกว่ามันจะขึ้นไปถึง3 7 3 8เปลี่ยนทันทีคุณว่าเพื่อมันจะหนีมว่านะใบมันเขี้ยวไม่ค่อยเรื่องเลือดไปเขี้ยวนานพอตึ้งดูปันนี้มันก็ไปดำมันไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยรวง
3: มะพร้าวเก่าอ่ะที่ไม่มีลูกมาก่อนเลยซึ่งเป็นมะพร้าวน้ำหวานแล้วก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยอะไรเลยพอหลังจากนั้นเขาใส่บุญพืชเข้าไปปรากฏว่าหลังจากนั้นจะมีลูกเต็มต้นเลยทลายแน่นแล้วก็เต็มต้นรอบต้นเลยแล้วใบก็เขียวก็เชื่อมั่นใจว่าได้ผลแน่เพราะเราเห็นผลมาแล้วมั่นใจได้ว่างั้นเนี่ยประหยัดด้วยสำคัญคือประหยัดทำให้ดินดีด้วย
1: เสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากบุญพืช
4: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
5: ซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kingบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตร

0: ไทยหมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
1: เขตวันนี้ค่ะใครยังไม่ได้ตุนรีบตุนกันไว้ได้เลยตุนไว้ใช้ทั้งปีคุ้มทั้งปีจากบุญพืชค่ะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรใดสูตรหนึ่งหรือว่าคละสูตรกันก็ได้ครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีตาตากับวิกตอรีซื้อ2แถม1คละสูตรได้ซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นกันไปเลยคุ้มสุดๆจากบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงกับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชค่ะสำหรับช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่า3ทุ่มมุมเก่าค่ะมุมเก่านี่คือแสดงว่าต้องสนิทกับเจ้าของร้านนะเพราะฉะนั้นเพราะไม่ว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปเร็วหรือว่าไม่สนิทกับเจ้าของร้านมันจะไม่ได้มุมเก่านะหรือว่าเป็นมุมไม่ฮิตมุมไม่นิยมอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่ายังไงไปฟังเพลงกันก่อนค่ะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมก็เอิ้นมานะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมนี่แหละ0861849000ค่ะ

0: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้ปุ๋ยพลังพลังจากบุญพืชปุ๋ยดีมีพลังพลังแห่งดินที่ดีมีไส้เดือนพลังแห่งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่หลากหลายเสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากปุ๋ยพลังพลังปุ๋ยดีพลังดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังจากบุญพืช
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
4: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช

0: การใช้บุญพืชให้เอาไปปรับใช้ให้เอาไปประกอบการตัดสินใจจะเลือกใช้ดีหรือว่าไม่ใช้ดีสำหรับบุญพืชฟังทางนี้ค่ะวันนี้คุณใหม่นะคะทำสวนยางพาราอยู่ที่ควนขนุนจังหวัดพัทลุงจะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับการใช้บุญพืชให้พวกเราฟังกันค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
2: ลูกค้าใช้บุญพืชอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช้อยู่ค่ะ
2: ลูกค้าใช้ประมาณกี่เดือนแล้วครับผม
3: ใช้มาปีหนึ่งแล้วค่ะ
2: อ๋อประมาณ1ปีเนาะใครแนะนำครับ
3: ใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเคยใช้มาแล้วกับสวนยางที่ตังอะค่ะเมื่อ30ปีก่อนเคยใช้มาแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือมาใช้ส่วนใหญ
2: ่ใครแนะนำครับ
3: เพื่อนค่ะ

0: อยู่อำเภอนายูง
1: ใช้ในสวนยางพารา
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงครับที่ใช้มา1ปีในสวนยางพาราเนี่ยคุณพืชเนี่ย
0: แต่ก่อนที่เคยลองใช้เพราะว่าย่าแกบอกว่ายางมันมีการที่แบบตายนึ่งไม่มีน้ำยางแกก็เลยไปเอาผลพืชก็ลองซื้อไปใช้ที่สวนที่ปะเหลียนนะคะแกบอกว่าน้ำยางมาดีขึ้นกลับมาแกใส่ต้นที่ตายนึ่งไปเลยประมาณโล2โลแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็กลับมากินใหม่ก็คือกินได้น้ำยางกลับมาแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงขึ้นค่ะสูตรนี้รู้สึกว่าทางร้านก็บอกมาเองว่าสำหรับต้นที่ไม่มีน้ำยางเลยก็คือต้องใส่แบบนั้นแต่ว่ายางต้นอื่นที่กรีดต้นไปก็คือใส่เหมือนสูตรอื่นก็เลยลองใช้ดูเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีขึ้นนะคะแล้วก็ยางออกสม่ำเสมอรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเคมีที่แบบว่าออกบูมทีเดียวแล้วก็แห้ง
1: ที่ต้นยางตายนึ่งนะเห็นทางร้านที่แนะนำไปต้นหนึ่งใส่ประมาณ 2-3 โลถูกไหมครับสำหรับต้นยางตายนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วได้ผลไหมครับมันดีขึ้นไหมครับ
0: ที่ย่าทดลองก็คือทิ้งไว้ประมาณปีหนึ่งแล้วปีหลังไปเปิดกรีดก็คือกลับมาเลยจากปกติต่อให้กี่ปีก็คือไม่มีน้ำยาง
1: ดีขึ้นไหมครับ
0: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นน้ำยางกลับมานี่ก็คือเป็นส่วนของตัวเองที่ว่าลูกน้องกรีดอยู่มาแนะนำยายให้ยายลองซื้อบุญพืชมาใช้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็สูงขึ้นของยายเป็นดินในเขาปลูกในนาในที่นา
1: ดินเหนียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็มันมีการตายนึ่งเนี่ยเยอะกว่าได้ผลนะรู้สึกว่าตายนึ่งยังไม่กลับมาแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีขึ้น
1: เกษตรกรหลายท่านนะฮะถามผมว่าสำหรับต้นยางตายนึ่งที่สาเหตุเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีมานานเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้และบนพืชได้จริงหรือเปล่าผมก็แนะนำเกษตรกรไปในลักษณะเนี่ยแบบนี้นะฮะว่าต้นไหนที่ยางตายนึ่งน้ำยางไม่ออกแล้วนะใส่ประมาณ 2-3 กิโลทิ้งไว้ประมาณ6เดือนหรือ1ปีมันจะมีเปลือกขึ้นแล้วน้ำยางจะกรีดได้ตามปกติเหมือนที่เกษตรกรบอกเมื่อสักครู่นี
0: ้ปีนี้ว่าจะลองของยายก็คือทิ้งไว้ประมาณต้นละ2โล3โลอยากลองดูเหมือนกันว่ายางในดินนามันจะกลับมาไหม
1: แต่ที่ลูกค้ารอกับสวนตัวเองนี่มันได้ผลจริงสำหรับต้นยางตาย
0: ได้ผลค่ะแต่ว่าเป็นดินป่า
1: ดินป่าดินรุกรังไม่ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เกษตรกรท่านไหนยังไม่เคยลองใช้เป็นพืชสำหรับต้นยางตายเนื่องให้ไปลองดูนะ
0: ค่ะ
1: เกษตรกรท่านนี่ลองกับตัวเองมาแล้วพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วว่ามันได้ผลสำหรับหน้ายางต้นยางตายเนื่องถูกไหมครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ต้นยางสุดโทรมจากการโหมกลีดช่างน่าสงสารต้นยางยืนต้นตายใบร่วงเพราะดินแข็งหน้ายางแข็งกรีดยางน้ำยางก็ไม่ไหลเฮ้ยต้นยางท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าใช้ปุ๋ยพืชยางโตไวใบเขียวต้นแข็งแรงหน้ายางนิ่มนิ่มกรีดไม่สะดุดน้ำยางไหลลื่นสุดๆไปเลยโอ้ว้าวต้นยางที่เคยหมองกลับมาสดใสสดชื่นมีชีวิตชีวาดินที่เคยแข็งก็กลับมาร่วนสวยใช้บุญพืชสิครับรับรองจะติดใจ
1: ที่ใช้บุญพืชมา1ปีเนี่ยเปลือกนิ่มไหม
0: เปลือกนิ่มค่ะ
1: เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์ยางเป็นยังไง
0: เปอร์เซ็นต์ยางดีขึ้นค่ะหนูเป็นคนกรีดเองยางยายก็คือหนูกรีดเองกรีดเองใส่ปุ๋ยเองก็คือปีแรกที่มากรีดของยายยายใส่ปุ๋ยของหนูก็จะไม่ได้เพราะยายไปเอาของเพื่อนนะก็เปอร์เซ็นต์ก็ต่ำนะมาสูงแค่แรกๆแล้วก็มาต่ำลงเร็วมากแต่พอมาใส่บุญพืชปุ๊บก็คือเหมือนเปอร์เซ็นต์จะยืนแล้วก็จะลดลงอย่างช้าๆจะมาลดลงในช่วงที่ยางออกเยอะแค่นั้นเอง
1: แล้วมันดีไหมมันต่างกันดีไหมเปอร์เซ็นต
0: ์ดีกว่าค่ะน้ำยางข้นขึ้น
1: แล้วฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วสภาพใบเป็นยังไงครับสภาพใบยางสังเกตไหม
0: ปีที่ได้ใส่บุญพืชก็คือใบยางดีขึ้นค่ะแต่ก่อนก็คือพอใบยางแตกใหม่ส่วนมากจะมันเป็นโรคใบร่วงใบแดง
1: ใบร่วง
0: ยอดไม่เต็มใบไม่เต็มต้นแล้วก็มาปีที่แล้วใส่เนี้ยปีนี้ใบเต็มต้นใบเขียวเข้มเลยค่ะใบเต็มต้นแบบว่าจากปีก่อนโน้นก็คือโล่งเหมือนยางเป็นยางผัดใบเลยแต่ว่าพอมาปีนี้ก็คือรู้สึกใบมันสมบูรณ์ขึ้นใบเป็นเขียวเข้มแบบล่มไปเลยรู้สึกว่าเนี่ยคือส่วนยาง
1: ถ้าใบพืชเมื่อไหร่ที่วันมันเข้มดำใบใหญ่เนี่ยผลผลิตพี่น้องเกษตรกรได้ผลแน่นอนได้ดีแน่นอนเพราะพืชมันสะสมมาไปนะก่อนหน้านี้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ไหมครับที่ก่อนจะมาใช้ปุ๋ยพืช
0: ยายก็ใส่ผสมก็คือเป็นปุ๋ยผสมที่แกซื้อมาใส่แต่ว่าด้วยความที่เป็นดินนาด้วยบางครั้งก็เลยรู้สึกว่ามันมีการตายนึ่งเยอะ
1: 1ปีเกษตรกรใช้ปุ๋ยพืชใช้ปุ๋ยพืชอย่างเดียวหรือใช้ร่วมผสมสารกับปุ๋ยเคมีครับ
0: ปุ๋ยพืชอย่างเดียวเลยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อปุ๋ยพืชอย่างเดียวปีนึงเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: คืออย่างที่ผมบอกนะ3ปี4ปีใช้ปุ๋ยพืชแล้วมาส

0: ปรับเคมี1ครั้งหรือใช้ร่วมกันเพิ่มสัก4กระสอบเคมี1กระสอบอย่างเงี้ยผสมผสานดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับการันตีว่าผลผลิตดีแน่นอนตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลแล้วนะยิ่งใช้ต่อไปจะยิ่งดีขึ้นดีขึ้น
1: เนี่ยมันมีส่วนข้างๆที่ว่าไม่ควรมีน้ำยางเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะที่ดินด้วยค่ะเป็นดินนาเขาก็ถามลองบอกเขาไปแล้วแต่ปีที่แล้วหนูซื้อไปประมาณ10กระสอบแต่ว่าปีนี้มาซื้อ20เพราะว่าเนี่ยส่วนข้างๆเขาขอลองอกกระสอบด้วย
0: เรานำไปใช้แล้วมันเห็นผลเราก็ถึงบอก
1: ใช่ใช่ค่ะถ้าเขาถามผลมันเป็นยังไงก็คือบอกได้จากที่สัมผัสนี่แหละ
0: ลูกค้าอยู่ที่ไหนครับเนี่ยชื่ออะไรครับ
1: อยู่พัทลุงค่ะชื่อใหม่ค่ะอ
0: ยู่พัทลุงชื่อใหม่ใช้บนพืชในสวนยางพารามา1ปีแล้วเนาะมันเห็นผลแบบนี้เห็นผลดีมันดีจริงมันเปลี่ยนแปลงจริง
1: ค่ะเคยใช้เคมีมาหมดแล้วถามว่าได้ผลไหมมันก็เหมือนในช่วงแรกๆก็คือน้ำยางมันก็ได้ผลผลิตดีอยู่แล้วแต่ว่าสภาพดินกับเชื้อราในต้นยางในหน้ายางอย่างเงี้ยมันไม่ได้หายแล้วก็มีเพื่อนนี่แหละแนะนำเพื่อนที่อยู่นายงเขาบอกว่าเขาอะใช้บุญพืชผสมเคมีมาตลอดเขาไม่เคยมีปัญหาแบบนี้เลยมันต่างกันเปลือกยางก็ไม่เหมือนกันนะปีแรกเป็นปุ๋ยอื่นมากรีดก็คือเปลือกไม่เหมือนกันความรู้สึกกรีดยาง
0: ถึงมั่นใจกับบุญพืชมาตลอด1ปีตอนนี้
1: ค่ะยายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีนี้ก็ยายจะลองบุญพืชอีกสัก 2-3 ปี
0: เป็นเรื่องจริงใช่มั้ยที่เกษตรกรพูดกับผมวันนี้
1: เรื่องจริง
0: เราไม่ใช่หน้าม้ากันใช่มั้ยครับ
1: ไม่มีค่ะไม่มีหน้าม้าอันนี้หนูอยู่พัทลุงเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็ต้องวิ่งไปตามเพื่อไปเอาปุ๋ย มันไม่อยากไปลองปุ๋ยอื่นเพราะว่าหนูว่าปีที่แล้วหนูลองอันนี้มาแล้วใช่ไหมแล้วมันก็ได้ผลในเรื่องเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็คือน้ำยางก็ไม่ได้ออกเยอะแต่ก็ออกกว่าปีที่ผ่านมาจากปกติได้ประมาณ50กว่ากิโลน้ำยางสดมาได้เป็น60เกือบ70เพิ่มมา10กว่ากิโลค่ะดีขึ้น
0: อ๋อเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยอย่างอื่นได้40 50
1: ใช่ค่ะประมาณ52เยอะสุดใส่บุญพืชได้ประมาณ68ครึ่งเพิ่มมาประมาณ10กว่ากิโลน้ำยางก็คือปีนี้น่าจะดีขึ้นน่าจะได้มากกว่านั้นนี่แล้ว
0: มั่นใจกับบุญพืชแล้วไม่อยากใช้แบรนด์อื่นแล้วถูกไหมครับ
1: ไม่อยากลองอย่างอื่น
2: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นคือนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2เท่าต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโศกยืนต้นตายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้
1: ด้วยความที่แต่ก่อนอยู่ที่ตังปะเหลียนก็คือจะฟังวิทยุในรายการที่ว่าเขาโฆษณาบุญพืชมาตลอดแต่ไม่เคยรู้ว่าซื้อที่ไหนจนได้มาเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนได้แนะนำได้ลองใช้ก็โอเค
0: ราคาก็ถูกต้นทุนก็ต่ำและคุณภาพก็ดีถูกและดีนะครับยิ่งในปัญหาเรื่องหน้ายางตายเนื่องยิ่งได้ผลเกินคาดเนาะอยากให้เกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้ลองครับถ้าไม่ลองกับตัวเองก็ไม่รู้เหมือนเกษตรกรท่านนี้เนาะ
1: บุญพืชช่วยในเรื่องเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็พูดง่ายๆว่าลดลงช้าเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นจากปุ๋ยอื่นแล้วก็เรื่องน้ำยางก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ในเรื่องเปลือกยางก็คือนิ่มขึ้นค่ะ
0: บอกผมอีกทีนึงครับชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรครับ
1: ชื่อใหม่ค่ะชื่อใหม
0: ่อยู่พัทลุงใช่ไหมครับ
1: อยู่พัทลุงค่ะ
0: อำเภออะไรครับผม
1: อำเภอควนขนุนค่ะ
0: อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับไปซื้อปุ๋ย20กระสอบถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: อยู่พัทลุงยังไปซื้อปุ๋ยที่สูตรตรังเลยเนาะมั่นใจกับเพื่ออยู่เนาะแบรนด์อื่นไม่ใช้แล้วนะขอบคุณมากครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดี
3: ดิน

ดำดินร่วนสุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วไป

ก็ลดด้วยนะคะโอ้โหดีขนาดนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วจ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ทำสวนยางพาราไม่เป็นไรปลูกพืชชนิดไหนอื่นใดก็ใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรใช้บุญพืชค่ะเริ่มต้นกันตั้งแต่ดินดำดินดีดินร่วนสวยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดินให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีสารเคมีตกค้างในดินเลยมั่นใจเลือกใช้บุญพืชวันนี้ที่ร้านไข่ปุ๋ยใกล้บ้านพร้อมรับโปรโมชั่นซื้อ10แถม1นะคะซื้อพลัง

0: ศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ LINE @bp2544
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าต้าหรือวิทวี

0: ี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
0: ใช้พืชสิ
1: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
0: ใช้พืชสิครับ
1: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
0: ใช้พืชเลย
1: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นานๆ
0: ต้องใช้พืชแล้วล่ะครับ

0: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืชบุญพืช
1: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
0: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
1: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The King หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ย The King บุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
4: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น

0: ตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันค่ะวันนี้ทีมงานบุญพืชไปคุยกับใครคุยกับลุงโกวิทค่ะทำสวนมะพร้าวน้ำหอมอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะ จำไม่ได้อ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่ะเจอละอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดลาดลีค่ะจังหวัดราชบุรีไปดูกันว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชในสวนมะพร้าวแล้วเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: ครับผมคุณลุงแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ผมชื่อโควิดลีดิยมครับหมายเลขที่138-7ครับตำบลศรีสุราษฎร์อำเภอดำเนินสะดวก
2: จังหวัดราชบุรี
3: จังหวัดราชบุรี
2: คุณลุงปลูกอะไรอยู่ครับตอนนี
3: ้มะพร้าวครับ
2: มะพร้าวน้ำหอม
3: ครับ
2: แล้ววันนี้คุณลุงมาซื้อตาไปฉีดมะพร้าวนะครับคุณลุงใช้ตามานานหรือยังครับ
3: ประมาณ4-5 ปี
2: คร
3: ับ
2: 4-5 ปีแล้ว
3: ครับ
2: ฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
3: ดีใบดำดีแมลงไม่ค่อยมี
2: แมลงไม่ค่อยมี
3: ครับใบใหญ่ดี
2: ใบใหญ่ด้วย
3: ครับดีดำใบใหญ่ดี
2: แล้วกันออกดีไหมฮะ
3: ก็พอได้ผมก็ใส่ปุ๋ยเร่งเหมือนกันใส่เร่งเหมือน
2: ครับแล้วได้ใช้ปุ๋ยทางดินบ้างไหมครับนอกจากตาแล้ว
3: ปุ๋ยทางดินก็ของไร่พลังนี
2: ่ของไร่พลังด้วยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
3: ดี
2: ปลูกไปเยอะไหมครับ
3: ปลูก3 ไร่ประมาณ200 ต้น
2: ได
3: ้
2: 200 ต้นนะ
3: ครับ
2: กี่ปีแล้วต้น
3: อุ้ย20 ปีแล้ว
2: 20 ปีแล้วแต่ยังคงผลิตกันออกอยู
3: ่เอาดี
2: แล้วที่เอาตาต้าไปฉีดที่ไปฉีดต้นแซม
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: แล้วก็ฉีดต้น
2: สูงสูงด้วยสูงใช่ไหมฉีดสูงนะ
3: อ๋อก็บอกดีกัน
2: ฉีดแล้วคือที่เห็นได้ชัดคือใบดำ
3: ใบหนาแล้วก็แมลงวันมาไม่รบกวนดี
2: อ๋อที่สำคัญคือแมลงไม่ค่อยรบกวนด้วยนะฉีดตาต้านะ
3: ครับ
2: ใช้มาประมาณ3-4 ปีแล้ว
3: 3-4 ปีแล้ว
2: ครับวันนี้เลยมาซื้อตาไปใช้คุณถามหน่อยคุณพอใจไหมครับกับการฉีดตาตัวนี
3: ้ดี
2: นะถ้าให้นึกถึงข้อดีของตาที่นึกถึงเลยนะที่คุณลุงนึกถึงเลยคืออะไรครับ
3: ใบดำดีคร
2: ับ ใบดำดีเลยนะแล้วก็แมลงไม่ค่อยรบกวน
3: แมลงไม่มีแล้วก็ดี
2: ครับผมวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับ
4: ขอบมากครับ
2: วันนี้วันที่3เดือน3เดือนมีนาคม2568
4: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
5: บุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโงส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืช25 ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544

0: หรือมิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและมิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและมิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
2: ของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชวันนี้จะหมดแล้วค่ะโปรโมชั่นก็จะหมดแล้วด้วยเหมือนกันนะคะโปรหมดเขตวันนี้ใครยังไม่ได้ซื้อใครยังไม่ได้ตุนใครยังไม่ได้เก็บรีบเลยนะคะ

ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: ื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: รู้หรือไม่ว่า
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพาณิชย์ประสานทหารช่วยลำเลียงสินค้าจำเป็นเข้าพื้นที่น้ำท่วมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสินค้าขาดแคลนในร้านสะดวกซื้อบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสินค้าในคลังไม่เพียงพอแต่เป็นข้อจำกัดด้านการขนส่งที่ไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปถึงบางพื้นที่ได้กระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการเร่งเติมสินค้าในจุดที่ขาดและหากพื้นที่ใดรถขนส่งทั่วไป

0: ไม่สามารถเข้าถึงได้จะประสานทหารสนับสนุนการลำเลียงสินค้าเพื่อให้สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าถึงประชาชนพร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งพื้นที่ที่สินค้าขาดแคลนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยขณะนี้มีการแจ้งเข้ามาบ้างแต่ยังไม่มากส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานส่วนกรณีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหยุดให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือแอร์คาร์โก้เป็นเวลา7วันนางสุปจีกล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศติดตามและประเมินผลกระทบพร้อมประสานสายการบินอื่นเพื่อรองรับการขนส่งโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายเช่นผลไม้ซึ่งสินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ขนส่งทางอากาศแต่ใช้การขนส่งทางถนนและทางรถไฟเป็นหลักโดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีนการหยุดให้บริการแอร์คาร์โก้เป็นเวลา7วันอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกจึงหวังให้การบินไทยเร่งแก้ปัญหาการบินไทยแจ้งติดตามกระเป๋าสัมภาระตกค้าง 26-29 กันยายนผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์การบินไทยได้แจ้งอัปเดตการติดตามสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26-29กันยายนที่ผ่านมาผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้โดยสแกน QR Code หรือได้ที่เว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th โดยจะสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึงณจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยแล้วกรณีสถานะกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบแสดงว่ากระเป๋ายังมาไม่ถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยขอให้ตรวจสอบอีกครั้งส่วนการติดตามขอรับกระเป๋าขอให้ติดต่อที่จุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้โดยสารต้องเตรียมพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสและแท็กกระเป๋าเพื่อเป็นหลักฐานในการรับกระเป๋าผู้มารับกระเป๋าสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยจอดรถฟรีได้ที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1แค่ม.6พัฒนาแอปรายงานน้ำท่วมแบบเรียลไทม์สุดยอดเด็กไทยน้องทีนายนนทพัฒน์จิตรังสรรค์เยาวชนเพียงอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.6โรงเรียนสุจิปุริดีกรีผู้ติดอันดับท็อป6จากการแข่งขันหุ่นยนต์และนวัตกรรมระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาแสดงความสามารถใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฉะเชิงเทราฟลัดเวอร์ซัลรวบรวมข้อมูลระดับน้ำในแต่ละอำเภอโดยรายงานจากประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงไว้ในแผนที่เดียวพร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรารอดวิกฤตตัวระบบเปิดให้ประชาชนปักหมุดแจ้งระดับน้ำแบบเรียลไทม์พร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองเปิดใช้งานเพียง3วันมีผู้ใช้งานพุ่งสูงถึง2ล้านครั้งและกำลังพัฒนาต่อยอดระบบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือถึงทีมกู้ภัยโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดด

0: คาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
3: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน M-Cot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

iHeart Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ แจ็คผู้น่ารักลักษณัยเจริญชีพiHeart Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ แจ็คผู้น่ารักลักษณัยเจริญชีพ

มาแล้วนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music ครับยามเย็นอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักนะครับ 96.5 อสมทสงขลาแล้วก็ 95.75 อสมทพัทลุงกันด้วยนะครับสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์ส่งท้ายปลายเดือนกันยายนกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการเกษียณอายุราชการของหลายๆท่านด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ก็เริ่มปีงบประมาณกันใหม่นะครับแล้วก็การทำงานในวันแรกของปีงบประมาณก็คงจะเข้มข้นแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้ภารกิจค่อนข้างจะแน่นทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ของเราเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วด้วยนะครับอาจจะไปหนักกันหน่อยในช่วงของตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมยาวเรื่อยไปจนถึงปลายปีนะครับก็จะค่อยๆไล่กันลงมาตั้งแต่ในโซนของภาคใต้ตอนบนตอนกลางแล้วก็ลงมาตอนล่างสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสในโซนนี้เนี่ยก็จะหนักกันหน่อยในช่วงของประมาณพฤศจิกาธันวานะครับส่งเพลงที่คุณอยากฟังครับสำหรับในชั่วโมงนี้ LINE ID MCOS สงขลาครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากคุณกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสำหรับการเข้าพื้นที่ในบางจุดตอนนี้ที่น้ำท่วมในโซนของภาคกลางนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีนะครับก็ได้มีการประสานทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าพื้นที่น้ำท่วมหลังรถขนส่งเนี่ยเข้าไม่ถึงในบางจุดก็ยืนยันนะครับว่าสินค้าในคลังของสินค้าเนี่ยก็ยังคงมีเพียงพอพร้อมที่จะเร่งเติมสินค้าจำเป็นส่วนในเรื่องของประเด็นเกี่ยวข้องกันกับการบินไทยที่หยุดให้บริการแอร์คาร์โก้7วันเนี่ยนะครับก็บอกว่าพร้อมในการที่จะให้กับทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะได้ประสานกับสายการบินอื่นๆที่สามารถจะรองรับนะครับในเรื่องของสินค้าที่ตกค้างได้พร้อมกับการประเมินผลกระทบต่อเรื่องของการส่งออกนะครับคุณผู้ฟังก็ลามกันไปในหลายวงการกันเลยทีเดียวนะครับที่ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถจะออกไปปฏิบัติงานกันได้ตามปกติแต่ว่าเป็นเนื้องานที่เกี่ยวข้องกันกับงานบริการโดยตรงที่ต้องใช้กำลังคนเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกันกับในเรื่องของการส่งข้อมูลเป็นสื่อสารแบบออนไลน์ได้เนี่ยนะครับเนื้องานต่างๆที่ไม่จะเป็นว่าจะต้องไปเจอหน้าเจอตานะครับกันแบบตัวเป็นๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะทำในรูปแบบของออนไลน์กันได้นะครับเป็นการ work from home กันไปก่อนพลางๆในช่วงนี้แต่ที่สำคัญนี่คือจะ work from home ได้อย่างมีความสุขเนี่ยก็ต้องอินเทอร์เน็ตดีไฟดีน้ำก็ต้องดีด้วยนะครับอย่างที่อสมทของเราเนี่ยวันนี้ก็น้ำไม่ไหลกันตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้ก็แบบว่าไปเผลอในการที่จะเข้าห้องน้ำก็เลยลืมเอ้าน้ำที่อสมทไม่ไหลนี่นานะครับบอกว่าเอ๊ยยังไงเนี่ยสรุปก็คือว่าเห็นคุณนรักษ์ส่งแวบแวบอยู่นะว่าตรงจุดใดอย่างไรที่มีการซ่อมแซมในเรื่องของท่อประปากันบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับจะได้แต่ว่าน่าจะเป็นในเส้นของสายสนามบินหลายๆจุดนี่แหละนะครับเดี๋ยวเห็นอยู่นะมีโพสต์ไปไหนแล้วว่าแชร์มาแต่ไปดูกับว่าแชร์ไปในกรุ๊ปไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มไหนเพราะว่ามีกลุ่มไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับทั้งลายนะฮะลายงานมั่งลายรับมั่งอะไรมั่งกลุ่มปิดกลุ่มเปิดมีหมดเลยนะครับ9โมงครึ่งถึง18นาฬิกานะครับเรื่องของการซ่อมท่อแตกฉุกเฉินเป็นท่อ HDPE ขนาด315มมแตกฉุกเฉินบริเวณแยกสนามบินในอ๋อตรงแยกไทยวัสดุเหรอโดนอะไรเนี่ยใครไปเฉียวไปชนนะครับ
ท่อแตกตรงแยกสนามบินในตรงแยกไทยวัสดุตรงนี้นี่เองพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำไม่ไหลก็คือบริเวณแยกสนามบินในก็คือตั้งแต่ไทยวัสดุนะครับหมู่บ้านปาล์มสปริงแกรนด์วิลล์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็อยู่อสมทนี่แหละตรงข้ามกันไป18นาฬิกานู่นเลยนะครับจบรายการพอดีเลยคุณผู้ฟังน้ำก็ไหลมาปกติหวังว่าเป็นเช่นนั้นน้ำไหลไฟดีอินเทอร์เน็ตต้องแรงนะถึงจะทำงานแบบ work from home ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงไหมครับ

0: are listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาท

แต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พู

0: ่งผลกระทบต่อร่างกายได้วันที่ค่าฝุ่นสูงอย่าลืมใส่หน้ากากที่ป้องกัน PM 2.5 ได้และลดกิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญช่วยกันลดการเผาลดควันลดมลพิษเช็คฝุ่นก่อนออกจากบ้านดูแลตัวเองในวันนี้เพื่ออากาศดีๆในวันหน้า
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio. Modern life, modern music. In Song Class.

ผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

ู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินรุดตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยให้กำลังใจอาสาสมัครทำอาหารส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยที่ทำอาหารเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เพิ่งเปิดโรงครัวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวทางนี้นายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวพร้อมทักทายและให้กำลังใจอาสาสมัครรวมถึงสอบถามว่ายังขาดเหลืออะไรอีกหรือไม่ก่อนจะเดินเข้ามาดูเสบียงอาหารที่เตรียมไว้ดูแลประชาชนซึ่งโรงครัวดังกล่าวได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้ามารับอาหารได้ทันทีและยังมีการส่งมอบผ่านเครือข่ายของพรรคในการไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆซึ่งมีการส่งไปแล้วกว่า 20,000 กล่องและยังมีการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Delivery ชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยอีกด้วยรัฐมนตรีเกษตรสั่งกรมชลประทานสนับสนุนกทม.ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออก

0: ออกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาได้กำชับให้กรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกขณะนี้กรมชลประทานได้เสริมเครื่องสูบน้ำพร้อมเร่งลดระดับน้ำในระบบเพื่อให้สามารถรับน้ำที่กทม.ระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวชายทะเลออกสู่อ่าวไทยและผ่านแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนายสุริยะกล่าวว่าห่วงใยชาวกรุงเทพที่ยังเผชิญน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตสายไหมและบริเวณใกล้เคียงโดยวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่การเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมเพื่อติดตามสถานการณ์และนำสิ่งของไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนายสุริยะกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในภาคกลางฝั่งตะวันตกว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้นจนใกล้เกณฑ์ควบคุมทำให้เจ้าจำเป็นต้องทยอยเพิ่มอัตราการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นจึงได้กำชับให้บริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเซปูด้วงรับไม้ต่อเลขาสมช.ลุยงานทันทีเผยนายกเร่งแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้และกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกพร้อมคณะทำงานเดินทางมารับมอบงานก่อนเข้ารับตำแหน่งเลขาสมช.อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าวันนี้มารับส่งมอบหน้าที่โดยแนวทางการทำงานสมช.จะขอไปศึกษาเตรียมการก่อนซึ่งรู้ว่าไม่มีเวลาดูงานหรือฝึกงานในช่วง1เดือนหลังจากรู้ตัวว่าต้องมาปฏิบัติหน้าที่จึงเตรียมตัวมาแล้วได้ศึกษามาอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้และจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อีกเล็กน้อยและจะมาเล่าถึงแนวทางการทำงานให้ฟังผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีกำชับงานอะไรเร่งด่วนหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรณีชายแดนไทยกัมพูชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
11: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: iHeart Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ แจ็คผู้น่ารักลักษณ์ไหนเจริญชีพ
1: กับมหาชน
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

ชั่วโมงของ Modern Life Modern Music นะครับ 5 โมงกว่าๆ กันแล้วครับอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักที่อสมทสงขลา 96.5 ครับแล้วก็ฟังพร้อมๆกันไปทักทายไปยังอสมทพัทลุง 95.75 ครับแล้วก็อสมทตรัง 106.25 MHz กันด้วย

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับลูกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราช่วยกันลดได้ง่ายง่ายพกถุงผ้าใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Pod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: 96.5 Modern Life Modern Music
7: ต้องระวังเรื่องของโรคฉี่หนูกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังในช่วงของน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับใครที่แบบว่ามีแผลนี่นะอย่าฝืนในการลุยน้ำนะครับแล้วก็การต่อให้คุณไม่มีแผลเนี่ยคุณก็ต้องพยายามที่จะต้องสวมรองเท้านะครับให้สม่ำเสมอเลยรู้ว่ามันยากนะในการสวมรองเท้าแต่ว่าถ้าไปโดนของมีคมบาดในน้ำเกิดเป็นแผลขึ้นมาเชื้อโรคมันก็จะเข้าทางบาดแผลที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังโรคฉี่หนูเนี่ยนะครับอันตรายเลยนะถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยใครไม่มั่นใจว่าไปได้รับเชื้อมาแล้วหรือยังเนี่ยก็ต้องมีการเช็คอาการกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็คือมีไข้สูง

วมใส่รัดส้นให้เรียบร้อยนะครับหากว่ามีบาดแผลก็ต้องปิดแผลให้มิดชิดถ้าแบบไม่ได้จริงๆยังไงก็ต้องลุยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าให้แผลเนี่ยไม่โดนสัมผัสน้ำใส่ถุงมัดอีกทีนึงก็ได้นะครับคุณผู้ฟังหลังสัมผัสกับน้ำก็ต้องรีบล้างมือล้างเท้าล้างร่างกายชำระร่างกายด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดนะครับที่สำคัญนี่คือเลี่ยงการลุยน้ำโดยที่ไม่จำเป็นนะเพราะว่าโรคฉี่หนูเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนและที่สำคัญเนี่ยถ้าเชื้อโรคจะเข้าเนี่ยก็ทางบาดแผลที่เท้าหรือว่าจะเป็นบาดแผลที่ตรงไหนก็ตามแต่เพียงแค่เล็กๆ เนี่ยก็เสี่ยงในการที่จะได้รับเชื้อเช่นเดียวกันนะครับ

0: ผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: ช่วงชัวร์ก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถยนต์ว่าการเปลี่ยนหรือขยายขนาดของปั๊มเบรกจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเบรกดีขึ้นได
3: ้หืม
2: ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าการเปลี่ยนหรือขยายขนาดของปั๊มเบรกจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเบรกดีขึ้นได้นี่จริงไหมครับ
4: อันนี้จริงครับแต่ไม่จริงทั้งหมดนะครับขยายผิดวิธีนี่แย่กว่าเดิมครับ
2: แล้วทำไมการเปลี่ยนขนาดปั๊มเบรกถึงช่วยให้เบรกดีขึ้นได้ล่ะครับ
4: การเปลี่ยนทำให้ขนาดของคาลิปเปอร์ครับถ้าเกิดเราเห็นเป็นจานเบรกเป็นวงกลมๆจะมีคาลิปเปอร์เกาะอยู่ข้างบนโดยมาตรฐานจากโรงงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีลูกสูบอยู่ด้านใดด้านหนึ่งครับแล้วก็จะดึงให้ตัวคาลิปเปอร์เนี่ยสไลด์ให้ผ้าเบรกอีกฝั่งนึงมากดตัวจานเบรกเข้าหากันตัวส่วนของคาลิปเปอร์เบรกที่เปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น

0: คาลิเปอร์ฟิกหลักอยู่กับที่แล้วก็มีลูกสูบอยู่ในคาลิเปอร์เป็นตัวเลื่อนมาดันพับเบรกแทนแบบนั้นก็จะทำให้ได้ขนาดพับเบรกที่ใหญ่มากขึ้นได้ความสามารถได้แรงในการกดลงพับเบรกที่จะเป็นหนีบจานเบรกเนี่ยที่เยอะมากขึ้นก็จะทำให้ได้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีขึ้นครับ
1: ถึงจะช่วยให้เบรกดีขึ้นได้จริงแต่ก็มีข้อควรระวัง
0: แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือพอพับเบรกใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยความร้อนจากการเบรกก็จะสูงขึ้นแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดเปลี่ยนขนาดใหญ่เกินไปตัวระยะของแป้นเบรกที่เราเหยียบไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนมันมีโอกาสที่เราถูกเซตแล้วก็ใส่ขนาดที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ระยะเบรกที่ได้ออกมาแล้วก็ความรู้สึกระยะในการกดแป้นควบคุมเบรกเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมครับ
1: การเปลี่ยนขนาดปั๊มเบรกที่มักทำกันเป็นยังไงครับ
0: ก็จะเปลี่ยนเป็นจากปั๊มเบรกที่เป็นคาลิเปอร์เบรกเนี่ยนะครับแบบที่เป็นลูกเดียวสไลด์ไปทางซ้ายหรือทางขวาเปลี่ยนเป็นแบบคาลิเปอร์อยู่กับที่เลยแล้วข้างในมีลูกสูบเลื่อนออกมาทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวามากดพับเบรกครับแบบนี้จะทำให้น้ำหนักในการเบรกเนี่ยมีน้ำหนักที่แม่นยำมากขึ้นมีแรงกดที่สูงมากขึ้นเปลี่ยนเป็นพับเบรกที่ใหญ่มากขึ้นได้ครับ
1: ปั๊มเบรกเราสามารถแปลงข้างไปใส่ของรถรุ่นอื่นได้ด้วยไหมครับ
0: ถ้าเลือกตรงรุ่นได้จะดีที่สุดเลยการที่เราไปดัดแปลงติดตั้งเนี่ยบางครั้งข้ามรุ่นรถแบบนั้นเนี่ยไอ้เจ้าขาที่ตำแหน่งที่ยึดเนี่ยถ้าไม่ได้เซนเตอร์พอดีกับจานน้ำหนักแรงที่กดไปบนจานเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเบรกได้ไหมเบรกได้ครับแต่จะมีการสึกหลอที่ผิดปกติส่วนที่สองก็คือถ้าเกิดดัดแปลงข้ามรุ่นแล้วเขามีแรงในการที่จับมากเกินเนี่ยเบรกปุ๊บหน้าขมำตรงนี้เลยท้ายรถที่ยกลงมาแต่ยังมีแรงเบรกส่งไปที่ล้อหลังอยู่เบรกที่จับเพียงเท่าเดิมเนี่ยจะทำให้ล้อมีโอกาสล็อกแล้วก็เสียการควบคุมได้เหมือนกับเราดึงเบรกมือเลยเรียกว่าเป็นการดัดแปลงที่คิดว่าเปลี่ยนเบรกใหญ่มากๆจะปลอดภัยกลายเป็นได้ฟีลลิ่งการเบรกที่ไม่ดีและมีโอกาสทำให้เกิดล้อล็อกแล้วก็หมุนเสียการควบคุม
1: ในการเปลี่ยนปั๊มเบรกเราควรระวังอะไรบ้างครับ
0: จุดสำคัญเลยก็คือการเลือกอุปกรณ์ที่จะไปใส่ครับการที่ไปดัดแปลงแบบไม่มีประสบการณ์หรือใช้อุปกรณ์ของเทียมของเทียบที่ดูสวยแบบนั้นเนี่ยคาลิเปอร์ก็อาจจะไม่มีความทนดีไซน์ของตัวข้อต่อที่เหมือนของแท้ที่เขาใช้วัสดุอลูมิเนียมเกรดสูงแต่ของเทียมเนี่ยอลูมิเนียมเกรดต่ำกว่ามีโอกาสแตกผิดรูปแล้วก็ความเสียหายของคาลิเปอร์เบรกที่แตกเนี่ยไม่ได้ทำให้ของเสียอย่างเดียวนะครับแต่ผู้ขับหรือผู้โดยสารภายในรถเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการดัดแปลงที่จำเป็นจะต้องใช้ของที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นของที่ปลอดภัยด้วยวิธีการที่ตรงรุ่นจะได้ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีด้วยครับ
1: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการเปลี่ยนหรือขยายขนาดของปั๊มเบรกจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเบรกดีขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
0: ประเด็นนี้ก็แชร์ต่อได้ครับแต่อย่างที่บอกมีข้อแนะนำข้อควรระวังแล้วก็การเลือกใช้ของที่เยอะนะครับถ้าแชร์ไปอยากให้เพิ่มเติมข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ผู้ได้รับข้อมูลเนี่ยชัดเจนแล้วก็ใช้งานได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นแบบจุดประสงค์ที่เขาไปปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเบรกครับ
1: ก่อนเลือกใช้สิ่งใดควรแน่ใจว่าเหมาะสมกับรถของเราเพื่อการใช้งานที่ดีไม่มีปัญหานะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคมM-Cot Radio.

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้

0: คอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: Epcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 100.5 คือ

0: หน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาล
1: คร
2: ับ สวัสดีค่ะท่านฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: ก็พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับ
2: ค่ะ
1: ส่งท้ายเดือนกันยายนก็โบกมืออำลาสำหรับท่านที
2: ่เกษียณ
1: วันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็แต่งตัวแล้วก็ออกจากบ้านตามปกติได้นะอย่าเพิ่งไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าก็แวะร้านกาแฟบ้างอะไรบ้างก่อนนั่งดื่มกาแฟนั่งอะไรสักพักก่อนแล้วก็กลับบ้านเพราะว่าเคยออกจากบ้านทุกวันปฏิบัติงานนะจู่ๆจะให้หยุดเลยคงอาจจะยังต้องปรับตัวหน่อยนะ
2: พรุ่งนี้ยังไม่โหดร้ายเท่ากับตอนไหนรู้ไหมคะเท่ากับเย็นวันนี้ค่ะ
1: โอ้
2: เท่ากับเย็นวันนี้ที่ฉันเคยโดยบังเอิญ
1: ครับ
2: ไปเจอคนที่ทำงานวันสุดท้ายตลอดชีวิตเขาทำงานที่เดียวอะค่ะแล้วก็เกษียณแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวปรากฏภาพที่เห็นก็คือว่าหลานพี่น้องมารับกลับบ้าน
1: มันก็
2: อบอุ่นหน่อยนะคะคือเวลาเกษียณก็ตำแหน่งก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรที่จะมีคนมาแบบส่งขึ้นรถกลับมาบายบายอะไรเป็นคนตำแหน่งกลางๆธรรมดาแต่ใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรมา20หรืออาจจะ30ปีได้ซ้ำไปแล้วก็ไม่ได้มีลูกไม่ได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยภาพเห็นภาพเป็นภาพที่สวยอ่ะมีพี่น้องมีหลานๆมารับกลับบ้านค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมผู้สูงอายุสำหรับท่านที่วางมือนะส่วนท่านที่ยังมีอะไรทำต่อเพราะว่า60ยุคนี้ยังถือว่ายังหนุ่มแบนยังเป็นสาวเป็นหนุ่มอยู่หลายท่านก็อาจจะยังทำงานต่อนะเป็นข้าราชการก็อาจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือไปทำงานภาคเอกชนไปส่วนภาคเอกชนก็อาจจะไปหากิจการส่วนตัวหรืออะไรทำกันก็แต่ละท่านก็คงจะมีเส้นทางกันนะ
2: ฮะไม่เหงาหรอกค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วสังคมผู้สูงวัยว่างมากแล้วก็มันต่างจากเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี่ต้องไปเข้าคลาสเต็มตัวก่อนเกษียณอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเข้าคลาสอะไรค่ะดูในโซเชียลเดี๋ยวมีอะไรให้คิดเยอะเลยฉันจะไปทางไหนอยู่ที่ว่ามีเงินหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ามีเงินรู้จะไปยังไงแต่ถ้ามีเงินเนี่ยมีทางไปหลายทางแต่ห้ามไปกับพวกสแกมเมอร์อันตรายที่สุดเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าช่วงเกษียณมีแพ็กเกจออกมาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าภาคเอกชนกลุ่มนี้แล้วก็กำลังว้าวุ่นในใจบางคนเขาก็ไม่ได้หนักแน่นเลยนะคะพี่ไพศาลกำลังว้าวุ่นในใจกำลังคิดว่าเงินก้อนนี้จะลงทุนยังไงให้มีดอกเบี้ยแล้วก็งอกเงยมาไปทัวร์สักปีละ2ครั้งไปกินแชร์กับเพื่อนสักเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันงอกเงยอันนี้เดี๋ยวพูดถึงกลางๆนะบางท่านอาจจะไม่ต้องคิดอะไรพวกนี้ก็ได
1: ้ครับ
2: มันก็เลยเป็นช่องค่ะที่ทำให้เป็นเหยื่อของพวกสแกมเมอร
1: ์หลายท่านอาจจะเตรียมการไว้แล้วไปลงทุนนู่นนี่นั่นเอาไว้บ้างตามสมควรบางท่านก็ซื้อกองทุนเล่นหุ้นอะไรไปตามเรื่องนะฮ
2: ะ
1: แต่ถ้าเล่นหุ้นเนี่ยวันนี้โอ้โหใจหายวาบเลยนะคุณอัน
2: ลงอีกแล้วหรอคะ
1: หุ้นไทยร่วง35จุดกว่า
2: ๆสาเหตุเพราะอะไรอ่ะ
1: 2% กว่าๆโอ้โหเศรษฐกิจ
2: จะเศรษฐกิจปัญหาจากอะไรอะคะ
1: เจอน้ำท่วมเจออะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจไทยไอที่พอจะฟื้นได้บ้างเนี่ยก็กลับไปย่ำแย่แล้วก็อีกประการนึงมันก็ไอบอนด์ยิลด์สหรัฐที่มันสูงขึ้น
2: ดอกเบี้ยท่านนั้นจะดีกว่า
1: ดอกเบี้ยสหรัฐจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกเงินก็เทออกวันนี้สุทธิเลยในต่างชาติขายหมื่น

0: กว่าล้านสุทธินะวันเดียวมูลค่าการซื้อขายเนี่ยแสนกว่าล้านแล้วก็ร่วงลงกันหมดมาจุดก็คือมันจริงทั้งดัชนีก็ร่วงหนักจริงแล้วก็โวลุ่มก็มาก็แสดงว่าวันนี้คือหุ้นหลุดจาก 1,600 จุดคราวนี้ไปอีกพอสมควรนะเพราะปิดที่ 1,550 จุด
1: ถ้าพูดแบบไม่เกรงใจใครเลยนะคะพี่ไพศาลดิฉันคิดว่าคนเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตประเทศไทยค่ะมองไม่เห็นอนาคตประเทศไทยประเทศไทยคนไทยเลือกคนมาทำงานไม่ว่าจะกทม.หรือรัฐบาลและผลงานออกมาเป็นเช่นนี้มันเห็นภาพทั้งอนาคตภาพทั้งปัจจุบันและภาพทั้งอนาคตว่ามันไม่มีค่ะพี่ไพศาล
0: เห็นความอาภัพอัปภาค
1: มันมองไม่เห็นเลยว่าใครจะเป็นที่พึ่งที่หวังให้ประเทศไทยอ่ะมันจะมีความเจริญก้าวหน้าบรรดารัฐมนตรีลูกเทพดูวันนี้สิคะพากระดมโพสต์ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา
0: เห็นว่าตีกันวุ่นวายไปหมดสับสนวุ่นวาย
1: เหมือนเป็นของเล่นเหมือนเป็นของเล่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลย
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นสสสิงห์สสอยุธยาหรือสสอ่างทองแล้ววันก่อนก็รัฐมนตรีช่วยนั่นก็ลูกเทพเหมือนกันมหาดไทยก็ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลย
0: ครับ
1: และรองโฆษกรัฐบาลซึ่งก็อยู่ในข่ายลูกเทพเหมือนกันก็แถลงส่งข่าวนักข่าวมั่วไปหมดคือคุณอนุทินก็มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิแต่คุณอนุทินอยู่ในภาวะจำยอมที่ต้องใช้ลูกเทพมาทำงานน่ะพี่ไพศาล
0: เพราะว่าก็บ้านใหญ
1: ่แล้วดูคุณภาพคุณภาพออกมาเนี่ยคุณภาพมันออกมาแบบเนี้ยเรียกเข้าใจเลยนะว่าเขามองเห็นแล้วว่ามันไม่มีอนาคตค่ะพอการค้าก็เหนื่อยเมื่อวานเห็นหน้าคุณทัพปณีเกียรติไพบูลย์เอาข้าวเอาน้ำไปแจกอยู่สุวรรณภูมิคือทุกคนนี่แบบท้อแท้มากเหนื่อยมากที่จะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นเจอผู้รับผิดชอบปล่อยน้ำท่วมไม่เตือนประชาชนเลยไม่ต้องเถียงเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงการบินไทยก็จากกลุ่มเดิมที่พากันฝ่าวิกฤตจนหลุดพ้นออกจะมาจากแผนฟื้นฟูได้พอชุดใหม่มาพี่ไพศาลเกินบรรยายอ่ะเกินบรรยายไม่รู้จะโหมันเกินบรรยายมันดูไม่มีอนาคตจริงๆหอการค้าไทยวันนี้เร่งให้แก้ผลักดันแก้คอขวดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังเผชิญปัญหาทั้งเที่ยวบินล่าช้าผู้โดยสารสัมภาระตกค้างและแอร์คาร์โก้แอร์อัดจากข้อกำหนดด้านพื้นที่กำลังขนอุปกรณ์และขั้นตอนการทำงาน7เดือนแรกของปี69การค้าทางอากาศมีมูลค่าถึง 5.53 ล้านล้านบาทในจำนวนนี้เป็นการส่งออก 2.42 ล้านล้านบาทแก้เดี๋ยวนี้ก่อนที่จะถึงพีคซีซั่น
0: ครับ
1: พร้อมเตรียมเสนอแนวทางระยะเร่งด่วนกลางยาวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะเหนื่อยมั้ยเหนื่อยหมด
0: วันนี้
1: ว่า1ตุลาจะรับนักท่องเที่ยวจีนใครจะมาฮะ
0: ครับวันนี้สภามียติเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมนะแล้วคุณชวนหลีกภัยก็อภิปรายคุณชวนเนี่ยโยงมาถึงเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิกับการบินไทยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โดยปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยคือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างเนี่ยคุณชวนก็บอกว่ามันไม่ใช่สร้างความเสียหายกับธุรกิจการบินไทยนะ
1: ใช่ค่ะจากประเทศ
0: แต่ว่ามันทำให้เสียติยศชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยย่อยยับเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอยากจะเรียกร้องว่าท้ายที่สุดตอนนี้กรณีที่จะยกเลิกการรับคลังสินค้าเข้าออกของคลังสินค้าสุวรรณภูมิซึ่งการบินไทยเขาบริหารอยู่เนี่ยคือจะหยุดรับ เพื่อมาเคลียร์ระบบของตัวเองเนี่ย1ถึง6

0: ุลาคมคุณทวนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายมากภาพพจน์ประเทศจะเสื่อมเสียอย่างรุนแรงความเชื่อถือจะหมดไปเพราะฉะนั้นยังมีเวลาที่รัฐบาลสามารถแก้ไขได้แม้บริษัทการบินไทยจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วแต่กระทรวงการคลังก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดอยู่ดังนั้นไม่ควรดูดายควรเข้าไปพิจารณาร่วมกับบริษัทว่าการยกเลิกการรับสินค้าขาเข้าขาออกของคลังสินค้าสุวรรณภูมิตั้งแต่1ถึง6ตุลาคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นี่เป็นประเด็นใหม่ที่เราเพิ่งทราบนะจากการอภิปรายของ
1: ก็เมื่อกี้คุณพจน์ก็พูดทราบดีว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาในขณะนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่หนีปัญหาไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบประธานบอร์ดการบินไทยก็คือคุณลวรนแสงสนิทนะคะ
0: ประหลัดคลัง
1: แล้วก็ตัวบอร์ดเขาก็ตั้งแต่ตอนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ตอนที่ทางกระทรวงการคลังถือว่าเป็นผู้ที่ถือหุ้นใหญ
0: ่
1: เอาเข้ามา
0: คุณเอกนิติก็เคยมาเป็นประธานนะ
1: คุณวิระไทยก็อยู
0: ่
1: นะคะไปดูค่ะทราบดีว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาด้านสันติเป็นการหนีปัญหาไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบเกิดเรื่องก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยขาดความรับผิดชอบผมย้ำเรื่องนี้เพื่อให้ประธานนำสิ่งนี้ให้รัฐบาลรับทราบรัฐบาลมีเวลาวันนี้ในการทบทวนกับบริษัทการบินไทยเพื่อที่จะยกเลิกคำสั่งที่หยุดรับสินค้าเข้าออกในคลังสินค้าเพราะมันเป็นการทำลายชื่อเสียงของประเทศเราอย่างมากค่ะแล้วอย่าทำเป็นเล่นไปนะคะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งหลังจากนั้นอีกแค่10กว่าวันเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการ
0: เข้าใจว่าจะเริ่ม12ใช่ไหม12ตุลา
1: ใช่ค่ะ12ถึง16งานใหญ่มากๆท่านเละต่อเนื่องไปจนถึงวันนั้นสิ้นค่ะสิ้นศูนย์สิ้นเลยล่ะเกียรติยศเกียรติภูมิของประเทศไทยจบ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไป

0: 1809 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา16นาทีครับคุณอันครับ
5: ค่ะคุณพจน์ก็คุณพจน์อาราวัฒนาประธานกรรมการหอการค้านะคะบอกว่าหอการค้าไทยอ่ะกำลังเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาก็ปัญหาอย่างที่เรารู้กันนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นสนามบินเนี่ยเป็นจุดแรกที่ผู้เดินทางสัมผัสเมื่อเดินทางเข้าประเทศมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศสนามบินเป็นประตูด่านแรกที่ผู้เดินทางสัมผัสเมื่อมาถึงประเทศไทยการให้บริการที่ติดขัดย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศสถานการณ์ยิ่งมีความสำคัญเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวปลายปีซึ่งจะมีนักเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมหอการค้าไทยจึงเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งบูรณาการการ

0: แก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบการเดินทางและการให้บริการของการของท่าอากาศยานกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนเรื่องแอร์คาร์โก้นะคะพี่ไพศาลที่คุณชวนบอกให้ทบทวนไอ้ที่จะหยุด 1-6 เนี่ยดร.พจน์บอกว่าไงไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ติดขัดอยู่แล้วช้าปัญหาไม่ได้เกิดจากปริมาณสินค้าอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับทั้งพื้นที่กำลังคนอุปกรณ์ขั้นตอนและโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าก่อนขึ้นเครื่องก็ไม่เรียบร้อยอยู่แล้วอะค่ะช้ามากอยู่แล้วและพอมาเจอน้ำท่วมเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ขอให้เร่งให้ทำให้มันเร็วให้ทำระบบให้ดีกว่านี้ผลักดันทั้งเร่งด่วนระยะสั้นระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏมาเจอรอบนี้หนักเข้าไปอีกค่ะขาดคนมองไม่เห็นอนาคตเลยค่ะ
1: ครับก็อาจจะต้องลดสเกลธุรกิจลงมาอะไรที่ตัวเองทำแล้วมันเกินตัวไปก็ต้อง
0: หมายถึงใครคะ
1: การบินไทย
0: Oh.
1: แล้วคุณทำทั้งเรื่องการธุรกิจการบินแล้วคุณไปทำไอ้เรื่องไอ้ ground service ground handling แล้วก็ไปดูเรื่องคาร์โก้ด้วยอะไรด้วยมันดูมันคือมันครบวงจรมันก็ดูดีอะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันไม่มีความพร้อมพออ้
0: าวแล้วทำไมบริษัทอื่นก็ทำได้ฮะ Air Asia เขาก็ทำ
1: ก็เนี่ยผมก็ยังสงสัยว
0: ่าร
1: ัฐบาลตัดสินใจเอาทหารเข้ามาช่วยซึ่งหลายคนก็ติงว่าเฮ้ยงานมันไม่ใช่ที่จะไปทดแทนได้นะทำไมไม่ตัดสินใจขอให้บางกอกแอร์เวย์ซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วแล้วก็ AOT ซึ่งเขามีบริษัทลูกเขาอยู่แล้วให้เข้ามาช่วยแบ่งงานของการบินไทยผมว่ามัน
0: คงฟรีดีค่ะ
1: ผมคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องทางธุรกิจอะไรกันอยู่ด้วย
0: มันไม่ใช่เรื่องฟรี
1: แต่ถ้าเป็นหน้าตาของประเทศขนาดเนี้ยมันควรจะต้องลดไอ้เรื่องของธุรกิจเรื่องอะไรลงถูกไหม
0: พี่ไพศาลคะน้ำเนี่ยดิฉันเห็นนายกเป็นเจ้าภาพดิฉันถามว่าเรื่องสุวรรณภูมิใครเป็นเจ้าภาพคะในการแก้ปัญหา
1: จริงๆก็ต้องบอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยดูแล
0: ใครรัฐมนตรีอะค่ะ
1: ตั้งแต่มีกรณีเรื่องตั้งแต่นายกกลับมาครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณพิพัฒน์นั่งเป็นประธานเมื่อวันอังคารที่แล้วนู้นหรือวันอังคารนู้นเลยนะนั่นน่ะเห็นคุณพิพัฒน์ครั้งสุดท้ายนะ
0: แล้วดิฉันไม่เห็นคุณพิพัฒน์อีกเลย
1: แล้ว
0: ดิฉันไม่เห็นคนของฝ่ายรัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาสุวรรณภูมิเลยไม่เห็นเลยค่ะ
1: ก็จะมีคุณโต้ง
0: มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวซึ่งไปโวยๆเพราะตัวเองเดือดร้อน
1: แล้วก็มีคุณโต้งศรีสะเกษ
0: จะเดือดนั่นส่วนตัวหมดเลยค่ะที่โวยได้เพราะตัวเองเดือดร้อนแต่ไม่มีคนของรัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาแบบออกหน้า
1: เรื่องทางคลังใช่ไหมคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
0: ใครอะคะคุณเด็กนิติก็ไม่เห็นนะคะ
1: ประธานก็คุณแล้ววันลง
0: ก็ไม่เห็นเลยค่ะ
1: คุณเด็กนิติแล้วก็น่าสิก็ไม่
0: เห็นเลยไม่เห็นเลยทำไมงานนี้ดิฉันไม่เห็นคนที่เป็นเจ้าภาพของรัฐบาลเลย
1: แล้วนายกก็ไม่ได้จี้
0: ที่ต้องไปยืนแล้วก็บัญชาการถูกไหมคะ
1: นายกก็ไม่ได้จี้นะ
0: นายกก็ปล่อยเลยแต่ไปลุยน้ำแจกเงินไป
1: มอบหมายให้รัฐมนตรีกลาโหมให้ช่วยจัดทหารไปช่วยในงานซึ่งคนก็บอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ยกกระสอบทรายมาป้องกันน้ำท่วมสนามบินนะไอ้อย่างนั้นนะใช้
0: กำลัง
1: ใช้แรงงานมนุษย์ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตหรือว่าอะไรเพราะตกลงเจ้าหน้าที่เหล่านี้เมื่อวานคุณอันก็บอกว่าต้องมีเซอร์ติฟิเคทใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตขับไอ้รถที่จะขนอะไรต่างๆนี่ใบอนุญาต
0: มันอย่างนี้ค่ะพี่วินัย
1: จัดระบบอะไรต่าง
0: การเกรียงของบนพวกเนี้ยบนเรือหรือว่าบนเครื่องบินเนี่ยคนที่จะคำนวณน้ำหนักเอาวางอะไรเงี้ยต้องมีใบอนุญาตค่ะ
1: ต้องผ่านการอบรมต้องผ่านมาตรฐานอะไรเขานะของอะไรเนี่ยองค์กรความปลอดภัยเรื่องการบินนะซึ่งเขาจะมีการ
0: เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่อบรมด้วย
1: เขาจะมีการเข้มงวดคนเขาอยู่ครับเอ๊ะคุณอันมันมีเรื่องที่โดยส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกสะเทือนใจมากนะเพราะว่าก็มีความผูกพันอะไรเขาในบางระดับอยู่มันมีข่าวว่าวิกฤตน้ำ

0: ่วมกรุงเทพรอบนี้เล่นงานสยาม Amazing Park หรือสวนสยามเดิมนะหนักสุดเป็นประวัติการจมน้ำเกือบ 100% ต่อเนื่องเป็นวันที่5รุนแรงกว่ามหาอุทกภัยปี2554ที่เคยกระทบเพียง 30% เที่ยวนี้ทั้งเครื่องเล่นทะเลเทียมเสียหายหนักศูนย์รายได้ช่วงไฮซีซั่นซึ่งคาดเบื้องต้นว่าความเสียหายไม่น่าจะต่ำกว่า100ล้านบาทแล้วก็จำเป็นที่ต้องประกาศปิดยาวครึ่งปี
1: 6เดือนเลยค่ะ
0: แล้วจะเร่งฟื้นฟูครั้งใหญ่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะกลับมาเปิดอีกทีก็สงกรานต์2570
1: แล้วพี่พิสารลองคิดดูนะคะมาทำกับเขาในเดือนตุลาซึ่งมันกำลังจะเข้าไฮซีซั่น
0: ลูกค้าใหญ่ก็จีนคนจ
1: ี
0: น
1: ชอบมากคนที่มาเที่ยวเขาเนี่ยไม่ใช่คนไทย
0: ไอ้ของแปลกของอะไรแบบเนี้ยคนจีนแล้วเขาเอาใจถึงขนาดว่าเขาต้องเติมสวนสัตว์เข้าไปด้วยนะเขาต้องเติมสวนสัตว์เข้าไปในพาร์ทหนึ่งให้คนมาเดินดูอ่ะมีสัตว์มีอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำเป็นสวนสัตว์เลยนะเพิ่มเติม
1: ซาฟารีเวิร์ก็เหมือนกันค่ะซาฟารีเวิร์กก็หนักมาก
0: แล้วก็แต่เที่ยวนี้เบาหน่อยเที่ยวนี้ไม่หนักเทียบกับปี50เบากว่าแต่สวนสยามเนี่ยผมมันนึกไม่ถึงเลยเห็นว่าทางกรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ส่งเจ้าหน้าที่แล้วอาสาสมัครมาช่วยเอาสัตว์ออกไปนะแล้วเจ้าของเขาบอกว่าเขาจะมอบให้หมดเลยเขาไม่ทำสวนสัตว์ละนะเขาจะเอาเน้นเฉพาะไอ้ที่เป็นฟรีปาร์คเขาอย่างเดียวนะก็คุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศลูกชายคุณชัยวัฒน์นะลูกชายคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศซึ่งรับช่วงไม้ต่อจากบิดาตอนนี้ก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มสยามปาร์คซิตี้บอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้วิกฤตหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอรุนแรงกว่ามหาอุทกภัยปี2554ที่ขนาดนั้นพื้นที่ได้รับผลกระทบเพียง 30% เท่านั้นแต่น้ำท่วมรอบนี้จมมิดทั้งสวนสนุกรวมถึงทะเลเทียมซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรุนแรงเช่นกันเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรใต้น้ำแล้วยังทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาลในช่วงไฮซีซั่นนะก็คือเด็กก็ปิดเทอมนะตลอดจนแผนการจัดกิจกรรมใหญ่ช่วงปลายปีก็ส่งผลให้มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประเมินไว้ว่าคงไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทส่วนแผนการสังคายนาเนี่ยคงต้องปิดยาว6เดือนตั้งเป้าเปิดให้ทันสงกรานต์ปีหน้าโดยคณะผู้บริหารมีมติเห็นชอบให้หยุดให้บริการเป็นเวลา6เดือนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่และยกระดับความปลอดภัยโดยเตรียมดำเนินงานทันทีหลังน้ำลดดังโดยจะมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องเล่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมเจรจาขอสินเชื่อฟื้นฟูจากสถาบันการเงิน
1: อยู่ๆก็เป็นหนี้
0: แล้วก็จะยกเลิกโซนสวนสัตว์ยกเลิกการเปิดเข้าชมโซนสัตว์ฟรีโดยเตรียมประสานงานส่งมอบสัตว์ทั้งหมดให้อยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีบิ๊กคลีนนิ่งทะเลเทียมเร่งบูรณะพื้นที่ทะเลกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมใหญ่ราว 3-4 เดือนนะก็คงจะต้องไปกู้ยืมมากอบกู้
1: มันใช่ไหมเนี
0: ่
1: ยอยู่ๆก็เป็นหนี้อยู่ๆก็เป็นหนี
0: ้ครับ
1: อยู่ๆก็เสียรายได้ละร้อยล้านอยู่ๆก็เป็นหนี
0: ้แต่ถ่ายภาพมาก็น่าตกใจโหลาจอด
1: เป็นน้ำหมดเลยค่ะ
0: เป็นน้ำเป็นบึงไปเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ระดับมันคงไม่ถึงกับสูงมากหรอกแต่ว่าผมก็คิดว่าอย่างน้อยต้องมี30เซน45เซนน่ะ
1: คุณวุฒิชัยที่เป็นทายาทคนที่2ในจำนวน3คนของคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะคะคุณชัยวัฒน์ก็เป็นนักธุรกิจผู้บุกเบิกสวนสนุกแล้วก็สวนน้ำในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็คุณวุฒิชัยทุกวันนี้ที่มารับหน้าที่แทนเนี่ยเขามีสมาคมสวนสนุกโลกนะ International Associate of Amusement Parks and Attraction IAAPAมีมติแต่งตั้งคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศเป็นนายกสมาคม

0: สวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจแห่งประเทศไทยเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นตอนนี้ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสวนสนุกโลกด้วยเป็น Chairman of the Board หมดวาระไปเมื่อปี67นะคะโดยเป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนที่2ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสวนสนุกโลกค่ะเรื่องสวนสนุกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะ
1: ผมเป็นนักข่าวก็ยังเคยสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์อยู
0: ่ค่ะ
1: ผมคิดว่าน่าจะหลายครั้งอยู่แหละแต่ละห่างเป็นช่วงเวลานะ
0: ค่ะ
1: สัมภาษณ์ครั้งแรกเนี่ยยังไม่ทำสวนสยามยัง
0: โอ้ตอนนี้ทำอะไรฮะ
1: เขาเป็นคนริเริ่มเรื่องธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรเป็นรุ่นแรกๆหมู่บ้านของเขาก็คือหมู่บ้านอมรพันธ์
0: อยู่ที่อะไรรามอินทรา67
1: เขาเริ่มที่เสนาแถวย่านเสนาเสนานิเวศอะไรทำนะหมู่บ้านอมรพันธ์แล้วลูกน้องเขาที่ทำงานด้วยกันมาเขาเป็นลูกพี่แล้วก็มีลูกน้องเขา 3-4 คนนะ
0: ลูกน้อง
1: เขาแต่ละคนก็ไปแยกไปตั้งเป็นเจ้าของกิจการหมู่บ้านจัดสรรอะไรเยอะไปหมดอย่างผมนึกเร็วๆนึกไม่ออกแต่ว่ามีหลายคนที่ผมเจอทีหลังเนี่ยผมก็เจอเขาตั้งแต่ตอนที่ไปสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์ที่อมรเขาสมัยทำอมรพันธ์นะแล้วคนนี้ก็เป็นมือซ้ายคนนี้เป็นมือขวาอะไรเงี้ยคุณชัยวัฒน์เขาก็เป็นตัวเฮียเขาเป็นเชื้อสายจีนด้วยกันหมดอ่ะแล้วก็แยกไปทำกิจการนู่นนี่อะไรต่างทำหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็จู่ๆเนี่ยแกเกิดคือแกบอกว่าแกเป็นคนชอบเรื่องเกี่ยวกับไอ้สวนสนุกเรื่องอะไรเงี้ยนะฝังใจ
0: ตั้ง
1: แต่เด็กแกเลยมาลงทุนทำไอ้บริเวณสวนสยามเนี่ยก็พัฒนาหมู่บ้านก่อนแล้วมันมีที่ที่กว้างแกกันเอาไว้แล้วมาทำเป็นสวนน้ำสวนสยามเดิมมันคอนเซ็ปต์เป็นสวนน้ำทะเลกรุงเทพนะคราวนี้ผมเนี่ยไปผูกพันกับเขาเพราะว่าผมไปซื้อบ้านเขาเป็นบ้านหลังแรกที่ผมซื้อนะที่อมรพันธ์ที่สวนสยามสมัยปี2520ผมซื้อตั้งแต่2524แล้วเข้าไปอยู่จริง2526
0: บ้านเดี่ยว
1: เป็นทาวน์โฮมมันมีสองหลังติดแล้วก็
0: มี
1: สองหลังอยู่ก็ราคาไม่ถึงล้านแล้วก็เพิ่งจะขาย
0: กี่ตารางวาคะตอนนั้น
1: 60
0: ตารางวาราคาไม่ถึงล้าน
1: ไม่ถึงล้านประมาณ 4-5 แสนบาท
0: ปี2524
1: ซื้อตั้งแต่2524เข้าอยู่จริง2526
0: ถูกต้องค่ะพ่อหมู่บ้านสัมมากรที่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวปี2526-27ราคา 460,000สัมมากรใช่ค่ะ70-80ตารางวาในตอนนั้นราคา 460,000
1: ครับเป็นบ้านหลังแรกก่อนที่จะผมจะไปซื้อตรงที่คันนายาวเนี่ยนะแล้วก็ทิ้งตรงนั้นไปเป็น10ปีจนกระทั่งมีหนุ่มสาวก็จะสร้างครอบครัวเนี่ยเขามาตามหา
0: เขาซื้อ
1: เขารู้เขาคงไปเช็คชื่อว่าผมเป็นสื่อหรือเป็นอะไรเงี้ยนะเขาตามมาจนกระทั่งสามารถติดต่อได้คุยแล้วก็มาเวียนโทรมาขอซื้ออะไรต่างๆจนท้ายสุดก็โอเคเห็นกับความที่เขาบุ้งบ้าน
0: เ
1: ขาจะแต่งงานก็เขาจะอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกเขาทำงานการบินไทยเขาสะดวกอะไรเขาอะไรของเขาไปก็เลยตัดสินใจขายไปยังเสียดายอยู่กันอะน่าจะเก็บเอาไว้
0: ใช่ค่ะตอนนี้น้ำท่วมสูงมากเลยค่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าวันนี้เพิ่งเจอเดี๋ยวไปฟิตเนสมาก็เจอพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าปี54
1: เข
0: ายังไม่เจอขนาดนี้เลย
1: เพราะว่ามันคือรุ่นแรกๆเลยตรงเนี้ยมันคือหมู่บ้านรุ่นแรกๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยถนนอะไรต่างๆมันขึ้นมาอยู่เหนือหมดเลยแล้วผมยังนั่งนึกเลยว่าเอ๊ะทำไมผมยังจำได้นะว่าผมเข้าอยู่ปี26เพราะว่าพอผมอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวมันเกิดคดีแบบคลึกโครมมากในพื้นที่ใกล้ๆหมู่บ้านผมอะถนนตรงสวนสยามคดีฆาตกรรมคุณสุวรรณีสุคนธา
0: อ๋อเกิดตรงนั้นแฮปปี้แลนด์ด้วย
1: แฮปปี้แลนด์จากแฮปปี้แลนด์แล้วก็คนร้ายเนี่ยที่เอาคุณสุวรรณีขับมาตรงสวนสยามแล้วก็มา

0: ฆ่าแล้วก็ทิ้งรถไปตรง
1: นั้น
0: ตรงถนนตรงสวนสยามซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันยังเปลี่ยวอยู
1: ่
0: มันยังไม่มีบ้านเรือนยังไม่มีอะไรไอ้ถนนที่ลัดมาจากไอ้ถนนเสรีไทยสวนสยามแล้วจะมาออกรามอินทราเส้นนั้นคุณสุวรรณีมาเสียชีวิต2527ซึ่งผมก็จำเหตุการณ์ได้เพราะตอนนั้นผมย้ายมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยจำได้ว่าเอ้ยผมแสดงว่าผมอยู่มาก่อนนิดหน่อยผมก็น่าจะอยู่ประมาณ26เพราะเหตุการณ์คุณสุวรรณีถูกสังหารปี2527ก็เลยโยงไปอีลุงตุงนังไปหมดเลยอันสืบเนื่องมาจากสวนสยามจมน้ำนะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่พูดถึง
1: เดี๋ยวเบรกก่อนค่ะมีเรื่องน่าเศร้าเยอะค่ะคนที่ไม่ควรจะหมดเนื้อหมดตัวไม่ควรจะเป็นหนี้ก็ต้องมาเป็นหนี้จากเตือนเรื่องน้ำนี่แหละ
0: ครับ
1: เตือนมากเตือนน้อยไม่รู้แต่คนเขาหมดตัวกัน
0: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับคุณดันครับคุยกันต่อฮะเอ๊ะมีท่านผู้ฟังแจ้งว่าการรับฟังทาง Facebook มีเสียงรบกวนเป็นเสียงจีจีเสียงจีจี
1: จากอะไรอ่ะ
0: ไม่ทราบ
1: หูดิฉันเคลียร์มากเลยนะคะ
0: คุณปุญญวัฒน์รัตนภักดีแจ้งมา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าในหูฟังเราเนี่ยเคลียร์มาก
1: ปก
0: ติมาก
1: แล้วห้องดิฉันก็เหมือนห้องเดิมอะค่ะ
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจท่านแจ้ง
1: ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นขอให้ดูที่ระบบไหนกัน
0: คุณปุญญวัฒน์รัตนภักดีแจ้งมานะ
1: ค่ะ
0: คุณสุดแต่ใจจะไกว่กว่าก็พูดถึงชีวิตคุณชัยวัฒน์เหลือมรเลิศนะบอกชีวิตท่านเปรียบได้กับตุ๊กตาล้มลุกเก่งมากๆค่ะไม่เคยยอมแพ้แม้ล้มละลาย
1: อ๋อล้มละลายมาช่วงหนึ่งเหรอคะ
0: ผมจำไม่ได้อาจจะใช่นะอาจจะเคยเจออะไรมาพอสมควร
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คุณเลิฟอีสบอกว่าอ่อนแอฝีแตกซ้ำๆ ICU ประเทศไทยใช่ค่ะเดี๋ยวคอยดูนะงานประชุมวันที่12-16-18เนี
0: ่ยครับ
1: ดิฉันนี่ติงมาแต่แรกแล้วอย่าให้อับอายขาขี้หน้าอย่าให้เสียเกียรติภูมิประเทศไทยคุณคีสบอกว่าภูมิใจไทยขาดคนเก่งถึงได้ดึงคนนอกเข้ามาเวลามีปัญหาคนในไม่มีปัญญาจะแก้
0: ครับ
1: นายกมีภารกิจเรื่องน้ำท่วมคลิปถอดรองเท้าเดินยังไม่สมบูรณ์ต้องไปถ่ายใบบุญไม่มีเวลามาทำงานเรื่องอื่นจริงเหรอฮะ ค
0: ุ
1: ณนาวิน
0: จับผิด
1: บอกว่า CEO การบินไทยและประธานบอร์ดลาออกเถอะครับถ้าบริหารงานแบบไร้ความสามารถและความรับผิดชอบแบบนี้ดิฉันเนี่ยคิดว่าทั้งควรจะลาออกและควรจะปลดด้วยค่ะนะ เพราะว่าสร้างความเสียให้กับบริษัทมาก
0: เห็นว่าคุณโต้งเขาก็เข้าใจว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็พยายามจะบีบไปนะแต่ว่าบอร์ดประชุมแล้วก็บอร์ดก็ยังไม่ยอมมีมติก็แสดงว่าภายในเขาคงจะมีอะไรที่เรายังรู้ได้ไม่หมดแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยที่แรกผมก็ยังนึกเลยว่าCEO ชายนี่สายโดดละเพราะว่าคุณโต้งเขาพูดชัดเลยถึงขั้นเขาออฟเดอะเรคคอร์ดให้กับนักข่าวด้วยซ้ำ
1: ไปอันเจริญวรกุลเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ใครนะคุณโต้ง
0: คุณโต้งศรีสะเกษอะรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
1: อ๋อสิริพงษ
0: ์สิริพงษ์อังคารสกุลเกียรติเขารู้สึกเขาจะกำกับดูแลไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ย AOT อะไรนี้ด้วยก็เนี่ยก็เห็นว่าประชุมกันเครียดอะไรต่างก็ไม่มีมติปกแล้วก็ประชุม

0: เป็ดกุชายก็รีบมาที่สนามบินที่มาแล้วก็ที่เป็นข่าวเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆนะว่าจะใช้เวลา72ชั่วโมงเคลียร์ให้หมดอะไรต่างๆเนี่ยก็แสดงว่าในที่ประชุมบอร์ดเองก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะปลด
1: เคยได้คุยกับหนึ่งในบอร์ดตอนที่

0: ผลประโยชน์อะไรบางอย่างของเขาที่เขาจะต้องรักษาไว้ทุกเรื่องทำอะไรยากมากยากที่สุดค่ะและนั่นคือบอร์ดชุดที่ฟื้นฟูนะคะอันนี้บอร์ดที่เข้ามาหลังจากที่เขาฟื้นฟูเสร็จแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะคนละบอร์ดกับที่ผ่านทำให้บริษัทได้กำไรนะคะคนละบอร์ดกัน
1: แต่มันก็เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีวิกฤตเนี่ยไม่สามารถจะรับมือได้
0: ทั้งผู้บริหารและบอร์ด
1: ทั้งผู้บริหารและบอร์ดเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับวิกฤตได้ก็คือขนาดกระเป๋าล่าช้ายกเลิกเที่ยวบินเนี่ยมันเป็นเรื่องภาวะวิกฤตขององค์กรแล้วคุณยังไม่สามารถรับมือได้ก็แสดงว่าจบข่าวคือเอาปลดเฉพาะ CEO ไปคนเดียวก็ไม่มีผลหรอกเพราะเรื่องมันคงไม่ใช่เป็นเพราะตัว CEO คนเดียวหรอกมันน่าจะทั้งองค์การประยุกต์ของเขาคราวนี้มันเป็นปัญหาอะไรติดขัดอยู่ตรงไหนคือเรื่องมันก็มีเค้ารางมาตั้งแต่การต่อสู้กันระหว่างคนที่เคยเป็นเจ้าของอย่างหน่วยอย่างรัฐนะแล้วก็แบงค์ที่พยายามจะเจ้าหนี้อ่ะพูดง่ายเจ้าหนี้เขาดันจนกระทั่งฟื้นฟูมาสำเร็จแล้วจู่ๆรัฐจะส
0: ู้คนที่พระปลดหมดเลย
1: ไม่มีใครเลยที่ทำการสู้กันอยู่นะสู้กันก็มีเกมเรื่องการเพิ่มโควต้ากรรมการอะไรต่างๆกันไปเพื่อที่จะชิงเสียงข้างมากอะไรกันไปเนี่ยคือมันมีร่องรอยของการต่อสู้กันเพื่อช่วงชิงอำนาจการควบคุมบริษัทนี้อยู่นะ
0: คือบริษัทเนี่ยล้มละลายไปแล้วบิ๊กตู่เนี่ยให้คุณปิยะสวัสดิ์คุณชาญสินตรีนุชกรใช่ไหมคะที่ไปศาล
1: ครับ
0: เข้ามาฟื้นฟูตอนนั้นน่ะขาวแม้กระทั่งปลาท่องโกลดจำนวนคนจะชอบหรือไม่ชอบจะรักหรือไม่รักก็ตามแต่ว่าการบินไทยอยู่มาได้ทุกวันนี้จากการที่ลดคนที่รุงรังออกไปเยอะเลยค่ะ
1: แล้วก็ขายทรัพย์สินอะไรต่างๆที่มันถือว่ามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ขาย
0: แล้วก็ทำให้เงินเดือนที่มันอะไรที่มันเป็นเงินเดือนที่มันต้องจ่ายเนี่ยมันลดลงมาเกือบครึ่งแล้วก็สวัสดิการของการบินไทยที่เมื่อก่อนนี้เวลาที่เข้าไปนั่ง Business หรือ First เนี่ยจะเห็นคนที่เขาเป็นสวัสดิการของเขาใช้สิทธิ์ของเขาในการมานั่งโดยที่เสียเงินนิดหน่อยมากๆนะคะคนเวลาคนที่เขาเสียเงินเต็มที่ไปนั่งแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบริษัทเสียรายได้ทุกวันนี้บิสเนสของการบินไทยคนแน่นมากนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: โดยที่พนักงานเนี่ยจะทีหลังอะถ้าไม่เหลือจริงๆไม่ได้นั่ง
1: เ
0: ขาก็ปรับสวัสดิการแบบนี้เพื่อหารายได้ก็ไปเข้าบริษัทจนรอดมาได
1: ้ครับ
0: คนที่เคยสุขสบายที่เคยได้อะไรฟูโอก็คงไม่ชอบหรอกถูกตัดนู่นตัดนี่ออกไปที่เขายังวิตกกันอยู่เลยนะคะว่าอะไรที่ตัดไปแล้วเนี่ยบอร์ดใหม่มาแล้วไม่รู้เอากลับมาหมดหรือยัง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้อันนี้โยงใช่เรื่องของความทุกข์ระทมจากเหตุน้ำท่วม
0: ไม่ใช่ค่ะพี่
1: ที
0: ่
1: คุณอันจะพูด
0: วันนี้ดิฉันเจอ
1: ว่ามีอะไรที่มันนอก
0: ดิฉันเจอพนักงานที่แฟชั่นไอแลนด
1: ์
0: แฟชั่นไอแลนด์ก็น่าจะเสียหายไปร้อยล้านนะคะ
1: เดี๋ยวชั้นล่างใช่ไหมชั้นบีนะ
0: เออไม่ค่ะเขาปิดห้างเขาเป็นเวลาเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ
1: วันนี้ยังปิดอยู
0: ่เดี๋ยวที่ขอเช็คนิดนึงนะคะว่าวันนี้เปิดหรือยังน่าจะเปิดวันนี
1: ้พร้อมมีงานได้เปิด
0: พร้อมมีงานไม่ได้เอาปิดแค่วันเดียวพร้อมมีงานปิดแค่วันเดียวพร้อมมีงานคือห้างที่อยู่คู่กัน
1: อยู่คู่กันเชื่อมกันมีข้อมีสะพานเดินเชื่อมกันอยู่ครับ
0: ใช่ค่ะก็นี่เข้าใจว่าเปิดวันนี้แต่ที่ปิดก็คือชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินนะคะชั้นใต้ดินของห้างแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งใหญ่มากๆนะ
1: ชั้นใต้ดินก็คือถ้าด้านหน้าติดถนนรามอินทราก็จะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินส่วนทางด้านหลังเนี่ยที่เป็นที่จอดรถใหม่นะอันนั้นก็จะเป็นบิ๊กซีบิ๊กซีแบบโมเดิร์นเลยนะไม่ใช่บิ๊กซีแบบสไตล์เดิมนะบิ๊กเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีที่โมเดิร์นมากเพิ่งจะปรับโฉมใหม่ครับ
0: วันนี้ได้มีโอกาสถามน้องที่เขาทำงานที่นั่นเขาโทรมาบอกว่าของเขาเปิดแล้วนะอะไรเงี้ยเขาอยู่ชั้น3 ใครคุณพี่มาซื้อของนะอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมัน

0: เดิมของเขาเปิดแล้วนะแล้วยังก็เลยถามว่าได้ลงไปดูห้องล่างบ้างไหมเป็นยังไงบ้างหนูก็ไปช่วยหนูไปช่วยท็อปขนของอยู่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างมีใครรอดไหมไม่มีใครรอดเลยค่ะพี่หมดเลยค่ะ
1: ข้าวของเสียหายหมด
0: หมดเลยไม่มีร้านไหนรอดเด็กก็บอกว่าตู้เย็นเป็นร้อย
1: ไม่มีใครยกอยู่นะ
0: ตู้เย็นเป็นร้อยร้อยเครื่องเลยนะบอกใช่ค่ะพี
1: ่
0: แล้วคนเล็กคนน้อยที่เช่าพื้นที่ขายชาขายกาแฟขายที่นอนหมอนมุ้งเล็กๆน้อยๆเยอะแยะในนั้นไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: หมดตัวนะคะเป็นหนี้นะคะ
1: มีหลายร้านที่ผมสงสารเขานะไอ้ชั้นล่างมุมตรงข้ามกับมันเป็นโซนอาหารที่เพิ่งปรับปรุงเพิ่งเปิดได้ไม่นานอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักเดือนอ่ะอย่างมากนะพวก S&P ฮองมิน
0: ครัวบางนา
1: แล้วก็จะมีเขาจะมีอาหารอะไรต่างๆที่เขาเป็นเขาพยายามให้มันกระจายนะมีของอาหารญี่ปุ่นมีของอาหารจีนมีของอาหารเวียดนามมีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ S&P อยู่หัวมุมอะไรเงี้ยก็ทำเป็นโซนเลยอันโอ้โหนะเพิ่งเปิดอีกร้านหนึ่งนะที่ผมเห็นเขาปิดรีโนเวทอยู่พักใหญ่นะก๋วยเตี๋ยวไอ้เย็นตาโฟเจียง
0: อ๋อเจียงลูกชิ้นปลา
1: เขาปิดรีโนเวทแล้วก็เพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนเขารีโนเวทมาเนี่ยเราก็เปิดโอ้โหอันนี้ถ้าจมน้ำผมนึกนะก็ต้องกลับมารีโนเวทกันใหม่อันนี้แต่ว่าอันนี้เขามีหลายสาขานะร้านเจียงก็มีชื่อเสียงลูกค้าเขาเยอะแต่เนี้ยก็คงจะกระทบนะคงได้รับผลกระทบอยู
0: ่เอาเปิดวันนี้แหละ
1: พออยู่ชั้นใต้ด
0: ินที่30ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์พร้อมกลับมาเปิดให้บริการวันพุธที่30กันยายน
1: อ๋อคือวันนี้เพิ่งวันน
0: ี้ใช่ค่ะเปิดชั้น1ถึง3เหมือนเดิมพื้นที่งดให้บริการชั่วคราวคือชั้น B basement เละไม่มีใครเหลือเลยไม่เหลือเลยหนูยังวิ่งไปช่วยเขาเก็บของที่ท็อปอยู่เลยค่ะเด็กโทรมาคือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดิฉันก็ใช้ชีวิตอยู่แถวเดียวก็เลยอินมากสงสารเพราะว่า
1: โอเคเขาก็เครือเซ็นทรัลนะข้างบนขึ้นไปของท็อปเขาชั้น2 3ชั้น1 2 3ก็เป็นเดี๋ยวนี้จากโรบินสันของ
0: เป็นเซ็นทรัลแล้ว
1: เขาเป็นเซ็นทรัลแล้วเขาเซ็นทรัลมาลงแล้วแต่ว่ามันมีร้านของระดับรายเล็กรายน้อยรายย่อยตรงศูนย์อาหารหน้าท็อปอีกเพียบเลยนะ
0: ก็นั่นนะคะที่เรียน
1: เป็นร้อยร้าน
0: ใช่ค่ะคนเล็กเรียนบอกว่าตู้เย็นพังเป็นร้อยร้อยตู
1: ้
0: ตู้เย็นพังเป็นร้อยร้อยตู้
1: ผมก็ไปทานหลายอย่างมีทานมีอาหารหลายอย่างผมเคยไปทานเขาอยู่หลายร้านอยู่แต่น้อย
0: ก๋วยจั๊บละสิคะพี่ก๋วยจั๊บ
1: ทำไมทราบก๋วยจั๊บแล้วก๋วยจั๊บเนี่ยผมทานบ่อยที่สุด
0: ก๋วยจั๊บอ้วน
1: ก๋วยจั๊บ50-70บาทได้มั้ง
0: 80ค่ะ
1: แล้วก็มีข้าวแกงแล้วก็มีข้าวแกงแต่ข้าวแกงไม่ผมเฉยๆไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วก
0: ็
1: แต่ทานเขาอยู่ไปเคยไปทานเขาครั้งหนึ่งร้านข้าวแกงเขามีอยู่ 2-3 ร้านร้านข้าวแกงข้าวแกงแบบวางถาดเต็มอ่ะ
0: ใช
1: ่ๆเห็นสไตล์แบบออกมาแนวๆเป็นปักใต้ปักใต้หน่อย
0: อาหารปักใต
1: ้เป็นปักใต้หน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นโอ้โหนะคงจมปะ
0: คุณภูริทัศน์แลกเปลี่ยนมาว่าผมฟังมาดูเหมือนไม่พูดว่าบริษัทในห้างร้านพวกนี้มีประกันเขาน่าจะมีประกันน้ำท่วมได้ก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับ
1: คือถ้าเป็นเจ้าใหญ่อย่างท็อปอย่างอะไรเนี่ยหรือบิ๊กซีพวกนี้ผมว่ามีประกันแต่ร้านเล็กๆผมไม่แน่ใจผมพูดตรงๆนะ
0: ร้านขายที่นอนร้านขายยาสมุนยานึกออกไหมคะที่มีแผงอยู่แล้วก็ขายยาทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรวิตามินอะไรต่อมีอะไรอ่ะพวกมีประกันอะไรคะ
1: ผมคิดว่าน่าแล้วก็ถ้าจะ
0: ร้านขายที่นอนหมอนมุ้งเล็กๆกระจิ๊บผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดเท้าม
1: าเช่าพื้นที่ห้างแล้วให้ห้างทำสัญญาที่จะช่วยชดใช้อะไรผมก็ไม่เชื่อถูกไหมเขาคงไม่ทำสัญญาอะไรที่จะไปโอ้โหไปยอมคุ้มครองอะไรขนาดนั้นผมเกรงว่าจะเหนื่อยอ่ะเกรงว่า
0: ร้านขายลูกชิ้นระเบิดอย่างเงี้ย มีประกันอะไรครับพี่เบียร์ค่ะ
1: แล้วก็ซื้อประกันน้ำท่วมห้างระดับนี้นี่มันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะ ปี54ก็รอดนะผมบอกได้เลยนะปี54 5เซ็นทรัลเค้าบล็อกน้ําเค้าอยู่หมดเลย
0: ประเด็นก็คือว่าไม่บอกเค้าเลยถ้าบอกอ่ะเขาจะปล่อยให้เขาสูญเสียขนาดนี้หรอคะและที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นเรียนไม่ได้ส่งคลิปให้พี่ไพศาลดูเด็กที่อยู่อพาร์ตเมนต์ข้างหลังถ่ายลงมานะคะน้ำในพื้นที่ถนนที่จะขึ้นลานจอดที่จะขึ้นอาคารจอดรถเขานะคะวันแรกเนี่ยท่วมสูงหมดเลยค่ะพี่ไพศาลวันรุ่งขึ้นแห้ง 100% เลยเขาเทียบให้ดูเขาบอกเด็กฝีมือขนาดไหนเวลาเอกชนเขาทำเนี่ยแค่วันเดียวน้ำแห้งได้ถ้าบอกเขาสิว่ามันจะขนาดนี้ทำไมเขาจะเอาไม่อยู
1: ่เขาบล็อกหมดใช่เพราะว่าเขาลงทุนขนาดนี้ผมว่าเขาแทบจะเรียกว่าสร้างเป็นกำแพงไว้ล้อมรอบ
0: ปี54เขายังเอาอยู่เลย
1: ครับ
0: คุณสื่อสารยังไงอ่ะคนเสียหายขนาดนี้
1: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา50นาทีครับมาคุยต่อครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะพี่จ่ายค่ะโอ้วันนี้เยอะนะคะวันที่เรารอวันที่หลายๆคนรอคอยก็วันที่ราชบัณฑิตได้
2: ราชบัณฑิตใช่ไหมเวทีราชบัณฑิต
3: ใช่ค่ะแต่ละท่านเรียนว่าถ้าเวลามีเวลาเนี่ยน่าจะเรียนต้องขอไปเรียนไม่ได้ฟังทั้งหมดดูแค่ตามที่เป็นข่าวก็ท่านอดีตศาลสิทธิโชคอินทรวิเศษปัจจุบันเป็นกรรมการกกต.นะคะแล้วก็เป็นเสียงข้างน้อยในการลงมติหัวสว.พูดในโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมเรื่องความจริงที่ควรรู้เขามีการไฮไลท์มาว่าผมได้หารือกับคณะกรรมการกกต.ว่าเราจะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้ผ่านเลยไปโดยที่คนทั้งประเทศรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่กกต.ทำเป็นไม่รู้และยกคำร้องทั้งหมดกกต.จะให้ความเป็นธรรมกับแผ่นดินนี้ได้อย่างไรคนทั้งประเทศรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่กกต.ทำเป็นไม่รู้และยกคำร้องทั้งหมดกกต.จะให้ความเป็นธรรมกับแผ่นดินนี้ได้อย่างไรนี่คือคำพูดที่ไฮไลท์มาสำหรับคุณสิทธิโชคนะคะส่วนท่านวัดติงสมิธตั้งคำถามถึงการใช้อำนาจดุลพินิจของกกต.ในคดีหัวสว.ชี้ว่าการแถลงมติเมื่อวันที่14กันยายนเนี่ยไร้เหตุผลชัดเจนสอเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้วก็เปิด6ช่องทางทางกฎหมายเพื่อที่จะหาทางออกกับเรื่องนี้ค่ะ6ช่องทางทางกฎหมายช่องทางที่1นะคะ6ช่องทางทางกฎหมายช่องทางแรกก็คือการยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาซึ่งแม้ตามศาลรัฐธรรมนูญผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกสวจะไม่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องโดยตรงแต่ในทางปฏิบัติต้องยอมรับว่ามีบางกรณีที่ศาลรับไว้ช่องทางที่2ก็คือผู้ได้รับความเสียหายยื่นฟ้องเอาผิดกกต.ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอันนี้มีคนทำแล้วใช่ไหมคะช่องทางที่3ก็คือยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนหากพบความผิดจะส่งเรื่องต่อให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลต่อไปนะคะอันเนี้ยคุณวัดประเมินโอกาสที่จะไปถึงขั้นตอนถอดถอนกกต.ด้วยเหตุฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมว่ามีค่อนข้างต่ำ

0: กระบวนการนานนะคะก็ตั้งข้อโอเคพอข้อช่องทางที่4ก็คือผู้สมัครสว.ไปยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาเช่นศาลอาญาหรือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเอาผิดกกต.ในทางอาญาโดยตรง5ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองอันนี้ใช้เวลานานค่ะ6ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกสว.เป็นโมฆะซึ่งอันนี้ก็ไกลเกินจริงตกลงเหลือกี่ช่องฮะเนี่ย6ช่องนานไปกับไกลเกินจริงเดี๋ยวก็รอดูตรงนี้ที่ไปฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะ
1: ครับ
0: น่าจะไม่นานมากค่ะ
1: คุณศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลบอกว่ามันมีเส้นทางสุดท้ายที่ควรทำคือไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะเป็นศาลเดียวที่จะมีหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ก็จะต้องเลือกใหม่ถือว่าล้มทั้งสภาซึ่งก็ใช้กับการเลือกสว.ได้เช่นกันและขอยกคดี QR code และบาร์โค้ดหากเดินแนวทางเดียวกับคดีบาร์โค้ด QR code ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จนมาถึงวันที่28กันยายนก็จะใช้เวลาเพียง9เดือนซึ่งคำถามที่ว่าการที่จะไปศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไรนั้นในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีการตีตกคำร้องของผู้เสียหายในการเลือกสว.ซึ่งมีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วหลายรอบโดยคำวินิจฉัยที่ชี้ชัดที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเพราะรัฐธรรมนูญที่ใช้คือมาตรา213ที่บอกว่าวิธีการกระบวนการต้องเป็นไปตามวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถูกล็อกไว้ด้วยมาตรา46 47และ48ในทั้ง3คำร้องที่ถูกร้องไปจึงถูกตีตกด้วยมาตรา47วงเล็บ2ดังนั้นผู้เสียหายจึงควรใช้ช่องทางในการร้องคือผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและหากผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกก็สามารถไปยื่นร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยควรมีหลักฐานเส้นทางการเงินประกอบด้วยเพราะเส้นทางการเงินจะสามารถบอกได้ว่ามีความเชื่อมโยงไปมากกว่า229คนหรือ77คนขณะเดียวกันส่วนตัวขอเสนอให้ศาลฎีกาใช้เครื่องจับเท็จเรียกพยานที่กลับคำไปเบิกความซึ่งก่อนเบิกความให้มีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เครื่องจับเท็จหากไม่ยอมก็มีกฎหมายบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนและให้ฟังข้อเท็จจริงตามที่มีความน่าสงสัยว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งหรือให้นำพยานกลับคำที่พยานสอบสวนไว้ในสำนวนมาสืบต่อศาลซึ่งพนักงานอัยการสามารถนำสืบต่อศาลได้และจะกลายเป็นพยานปรปักษ์ซึ่งศาลสามารถวินิจฉัยได้ตามหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยอย่างไรก็ตามควรนำหลักฐานการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์แอปพลิเคชัน LINE รวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆที่สามารถตรวจสอบได้อาจมีการเลือกตรวจสอบทั้งหมดจะได้ข้อมูลแต่ต้องร้องโอ้โหไม่ใช่ทั้ง77คนแต่มากกว่านั้นนะซึ่งหากผู้เสียหายไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินและนำข้อมูลพยานหลักฐานดังกล่าวไปประกอบคำร้องเชื่อว่าครั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะตีตกไม่ได้เพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการหัวกันทั้งระบบมีการจัดตั้งมาจากแหล่งใหญ่มีทั้งการจัดตั้งทั้งระบบใหญ่ระบบกลางระบบย่อยบางคนทำเพื่อครอบครัวตัวเองมีเคสที่ปรากฏว่าทำเพื่อภรรยาตัวเองคนเดียวสามีเป็นคนบริหารจัดการหัวท่านจรัญก็ว่ายืดยาวนะก็แนะนำช่องทางที่จะดำเนินการให้ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญ
0: แสดงว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าหัวจริงสิขนาดท่านจรัญเองรู้ขนาดนั้นเลย
1: เวทีราชบัณฑิตนี่ทุกคนโดยไม่ต้องสงสัยหัวแน่นอน
0: เรีย
1: กว่าจะทำให้ยังไงให้มันไอกระบวนการทางกฎหมายมันสามารถเดินหน้าได้นะ
0: แล้วกกต.เขารู้สึกยังไงคนระดับนี้เชื่อว่าหัวและกกต.ไม่เชื่อว่าหัว
1: กกต.ก็เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายไงแต่ว่าผู้เหล่านี
0: ้เขาจะรู้สึกอะไรไหมคะ
1: ไม่ว่าจะ

0: เฉย
1: ในอดีตหรือปัจจุบันเป็นอะไรยังไงก็ไม่ได้มีอำนาจก็
0: มีความหมาย
1: ก็ประเทศเราถ้าอยู่กันด้วยว่าใครมีอำนาจหน้าที่ก็สรุปไปแล้วก็จบตรงนั้นก็ไอ้อย่างอื่นพูดไปมันก็เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมเห็นดีเห็นงามด้วยนะแต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ัน
0: เป็นแบบนั้น
1: มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่สามารถจะไปพลิกฟื้นอะไรได้เพราะอำนาจจริงๆก็คือกกต.เสียงข้างมากมติเขาออกไปแล้ว
0: แต่พี่ประสาทที่ฉันมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราดีกว่านี้นะคะเราแย่ลงใช่ไหมคะดูจากคุณภาพส.ส.ดูจากคุณภาพรัฐมนตรีเรียกว่าเราแย่ลงนะ
1: ก็มันระบบมันถูกออกแบบมาอย่างเนี้ยระบบถูกออกแบบมาให้
0: เอาพูดต่อสวด้วยคุณภาพสวด้วย
1: ก็ทั้งหมด
0: มันที่พี่เพศานบอกว่าอะไรนะห่วยมาก
1: ก็อันเนี้ยวันเนี้ยผมได้ฟังอดีตกกต.ผมได้ฟังเยอะหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: ผมดูจากที่เขาถ่ายทอดสดอ่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นคนเดียวที่ผมได้ฟังเยอะสุดที่เป็นอดีตกกต.ชื่ออะไรนะอาจารย์โคธม
0: ค่ะ
1: อาจารย์โคธมอริยาเนี่ยบอกว่าเบื้องเจตนารมณ์ของผู้ที่ร่างออกแบบรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกสว.เนี่ยออกแบบมาว่าต้องการให้คนที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่เชื่อถือได้เนี่ยมาสมัครกันเยอะแล้วมันก็มีระบบเลือกกันเองจัดสรรกันเองเพราะคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ซื้อไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีแต่ปรากฏเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่คนเหล่านี้มันไม่มาอาจารย์โคตร
0: ม
1: า
0: ก็ไม่ได้พี่ไพศาลครับเพื่อนดิฉันเป็นคนดีมากจบปริญญาโทจากอเมริกาเป็นสื่อแท้ๆพี่ไพศาลก็รู้จักคนนาบอนนะคะรู้จักใช่ไหมคะ
1: รู้จักทั้งตัวเนาะตัวเขาแล้วก็ตัวพี่ก็เลย
0: คนนาบอนนะคะ
1: พี่เขานี่เป็นผู้กว้างขวางอยู่นิวยอร์กเลยเวลาไปนิวยอร์กก็ต้องอาศัยบารมีเขาว่าจะซื้อตั๋วดูละครดูอะไรเขาจัดการให้หมด
0: วันนึงก็โทรมาบอกว่าอันครับผมแพ้ครับแล้วเธอแพ้ใครอ่ะพี่เขาเป็นคนถ่ายทอดเวลาที่ตีไก่อะครับเขาเป็นสื่ออะไรเขามีช่องถ่ายทอดสดจากบ่อนไก่
1: ใช่วันนั้นได้
0: ผมแพ้ครับก็เป็นอย่างนี้ค่ะนั่นคือสื่อถ่ายทอดสดจากบ่อนไก่การพนันไก่การตีไก
1: ่รุ่นธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันไหม
0: เคลื่อนสนิทนะคะ
1: รุ่นเดียวกันด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะรุ่นโหนรถสองแถวไปทำกิจกรรมที่สวนมะพร้าวของอาจารย์ปรีชาเปลี่ยนพงศาลที่เพิ่งเสียชีวิตที่บ้านเพในขณะที่ตอนนั้นบ้านเพยังไม่มีถนนลาดยางค่ะสวนมะพร้าวแล้วก็เป็นศาลาไม้ไผ่
1: เดินออกไอ้ตรงใต้หอสมุดไปกินข้าวบ้านอาจารย์ปรีชาบ้านอาจารย
0: ์ไม่ทันได้ไปแต่ว่าไป
1: พบบ้านเขาอยู่ตรงนั้นตรง
0: อยู่ท่าช้าง
1: อยู่ตรงท่าช้างอยู่ก่อนถึงในสโมสรของกทม.ครับนะ
0: นักศึกษากิจกรรมปีหนึ่งธรรมศาสตร์ก็ไปทำกิจกรรมกัน
1: ผมไปทาน
0: ห้าสิบหกสิบ
1: ผมไปทานข้าวบ่อยนะที่นั่นนะอาจารย์สเวทบ้านอาจารย์สเวทคุณพ่ออาจารย์ปีชา
0: ค่ะ
1: มีโอ้โหห้องเครื่องลายคาบ้านเชียงเป็นห้องเลยชอบสะสมบ้านเชียงไม่ใช่บ้านเชียงประธานโทษไอ้เครื่องลายคามอ่ะเครื่องลายคามสุโขทัย
0: สวรรคโลก
1: พวกสวรรคโลกสุโขทัยมิใช่บ้านเชียงค่ะ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า 30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟัง

0: ที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ค่ะกลับมา
2: 9:04 นะฮะ
1: ถามถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบบอกว่าไม่เห็นหน้าคุณพิพัฒน์หลายวันคุณพิพัฒน์คงได้ยินก็เลยมาเลยค่ะ
2: ให้สัมภาษณ์เรื่องอะไร
1: เคลือกระเป๋าเมื่อวานอีก 2-3 วันที่ผ่านมาเราได้ยินว่า 5,600 ใบใช่ไหมคะมันออกรูปมาเป็น 8,000 ใบแล้วค่ะ
2: ก็มันเพิ่มมันก็เติมตลอด
1: คุณพิพัฒน
2: ์ก็ยังบินอยู่ครับ
1: ยืนอยู่ตรงกลางโพเดียมข้างหน้าเป็น AOT ซ้ายมือก็คุณชื่ออะไรชายอะฮะขวามือเป็นคุณสิริพงศ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งได้เป็นคนการท่าคุณพิพัฒน์รองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเผยถึงสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างเบื้องต้นต้องขออภัยผู้โดยสารและลูกค้าที่ได้รับความไม่สะดวกส่งผลที่พนักงานบริษัทการบินไทยไม่สามารถเดินทางก็พูดอยู่แค่นั้นแหละคนอื่นก็โดนทำไมเขามาได
2: ้
1: เตียนพูดเกินไปหรือเปล่าคะ
2: ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดูแล้วมันก็น่าสงสัยว่าทำไมเกิดเฉพาะพนักงานการบินไทยเห็นบริษัทอื่น
1: ตกค้าง
2: คนอื่น
1: รวมๆได้หมื่นใบค่ะสถานการณ์ขณะนี้ทยอยเคลียร์และส่งคืนผู้โดยสารไปแล้วประมาณ 1,800 ใบเหลืออีกประมาณ 8,000 ใบการบินไทยพยายามเร่งดำเนินการนะคะโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องที่ตกค้างอยู่พอสมควรขณะที่ในส่วนของสัมภาระหากดำเนินการเต็มกำลังสามารถคัดแยกและเคลียร์ได้ประมาณวันละไม่เกิน 2,000 ใบคาดว่าประมาณอีก 3-4 วันที่จะจัดการได้ตอนนี้เร่งใช้กองทัพอากาศเอากำลังพลมาเติมอีก100นายเพื่อสนับสนุนการขนย้ายซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเคลียร์อย่างไรก็ตามมันต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการโอเคการเคลียร์ก็ใช้ผู้ดำเนินการเฉพาะด้านแล้วก็การโหลดด้วยค่ะพี่วิสานโหลดเนี่ยอันนี้ต้องเป็นคนที่มีความรู้ใบอนุญาตการคัดแยกกระเป๋าเป็นเรื่องทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ใช่ว่าใครสามารถแยกได้เราจึงเติมกำลังคนเข้าไปช่วยในส่วนการยกและขนย้ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้สะดวกขึ้นเป้าหมายคือเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่2ตุลายอมรับว่าต้องใช้เวลาในการคัดแยกตรวจสอบข้อมูลของสัมภาระแต่ละใบส่วนการจัดการสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้หารือร่วมกับการบินตกค้างคาร์โก้ด้วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์เพิ่มเติมรวมถึงจัดพื้นที่พักสินค้าและเต็นท์ป้องกันฝนเร่งระบายสินค้าที่ค้างอยู่ยืนยันว่าไม่ถึงขั้นต้องปิดการขนส่งสินค้ากราบนะคุณพิพัฒน์จะทำแบบนี้แต่จะมีการชะลอการให้บริการในบางช่วงนะคะแล้วก็ประเด็นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องอ่ะอันนี้ก็เป็นที่รู้กันยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไม่ควรลงโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควรมุ่งแก้ปัญหาอันนี้ไม่ใช่อ่ะแก้ก็แก้แต่ต้องลงโทษค่ะจะมาบอกว่าต้องช่วยกันไม่ใช่ค่ะนะคะแล้วการบินไทยเนี่ยถูกสั่งให้รายงานปัญหาทุก8ชั่วโมงรัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งให้การบินไทยดำเนินการลักษณะใดเป็นพิเศษแต่ขอให้แจ้งว่าขาดสิ่งใดถ้าขาดคนก็จะเติมให้นะคะมีคำถามว่าทำไมการบินไทยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นเนื่องจากเป็นสายการบินแห่งชาติ

0: าติมีเที่ยวบินและความรับผิดชอบเยอะไม่ใช่ว่าการบินไทยไม่มีความสามารถโถฟังไม่ขึ้นไม่อาจไม่เชื่อไม่อาจผ่าน
1: ครับ
0: มีอคติค่ะอันนี้มีอคติอันนี้ยอมรับว่ามีอคติไม่เชื่อค่ะจะมาบอกว่าการบินไทยมีความสามารถไม่เชื่อ
1: เอ้มีเรื่องอันสืบเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยนะน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็อีกหลายพื้นที่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็คือเรื่องที่นายกลงพื้นที่สายใหม
0: ่จะไปแจกเงิน
1: เมื่อคืนแล้วก็มีการแจกตังค์แจกเงินเนี่ยปักแบงค์พันมาปึกหนึ่งแล้วก็แจกคนละพันคนละพันคนละพันอันนี้ก็มีคำถามว่าแจกได้ไหมผิดกฎหมายไหม
0: แจกได้ไม่อยู่ในช่วงหาเสียง
1: ก็ปรากฏว่าความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการกกต.บอกว่าการกระทำดังกล่าวไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งและไม่เข้าข่ายซื้อเสียงเพราะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเลือกตั้งหรือมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการใช้เงินส่วนตัวซึ่งถือเป็นศักยภาพและความสามารถส่วนบุคคลในการช่วยเหลือนายกเขาบอกนี่ว่าเงินเป็นเงินส่วนตัวของเขาใช่ไหม
0: เขาบอกว่าเขาแจกก็เพราะว่าถุงยังชีพ
1: มันหมดแล้วคนที่มารออยู่ก็ยังมีอยู
0: ่อยากจะได้ยาลดไข้เด็กอยากจะได้น้ำออกไปซื้อแล้วแล้วร้านละคันยามันหมดแล้วได้เงินพันหนึ่งจะออกไปซื้อได้ไหมในเมื่อร้านขายยามันหมด
1: ตัดสินใจแจกเงินไปนะ
0: แต่
1: น
0: ่
1: าจะน่าจะต้องเตรียมมานะเพราะจู่จะพกอะไรต่างๆมามันก็เป็น
0: ไม่เป็นธรรมชาติค่ะพี่
1: เหลือเผื่อขาดอยู่นั่นนะ
0: เป็นธรรมชาติกลุ่ม
1: นักการเมืองลงพื้นที่ยังไงก็
0: เห็นว่าเขาไม่ได้ใช้กระเป๋าตังค์ได้ซ้ำไปเขาจะมัดใช้ยางบ้างหรือไม่ก็ใช้คลิปอ่ะหนีเป็นปึกๆ
1: คน
0: กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาใช้เงินสดพวกนี้อยู่แล้วค่ะแจก
1: นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นในทำนองเดียวกันว่าการใช้เงินส่วนตัวช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติหรือภาวะวิกฤตยามที่สิ่งของบรรเทาทุกข์ไม่เพียงพอนั้นทำได้ไม่ผิดกฎหมายยกเว้นแต่จะทำในช่วง180วันก่อนวันเลือกตั้งตามระเบียบกกต.นะละผิดเพียงแต่ว่าประเด็นที่อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องความเหมาะสมซึ่งแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่สังคมและฝ่ายการเมืองบางส่วนได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในมิติทางจริยธรรมและการทำหน้าที่บริหารจัดการกลไกของรัฐว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่จนทำให้ผู้นำต้องนำเงินส่วนตัวมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะแล้วก็ถ้าพูดถึงคำชี้แจงของคุณวุฒินรู้สึกนักข่าวไปถามนะคุณวุฒินก็ชี้แจงว่าเงินที่นำไปแจกเป็นเงินส่วนตัวที่สุจริตและสาเหตุที่ต้องให้เพราะถุงยางชีพที่เตรียมไปหมดลงพอดีขณะที่ยังมีประชาชนมารอรับความช่วยเหลือตกค้างอยู่จึงตั้งใจมอบสิ่งที่มีติดตัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเท่านั้นเห็นประมวลว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็ดเล็กเป็ดน้อยที่งอกออกมาจากเรื่องสาการใหญ่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะก็คือกรณีการออกมาแสดงความเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์
1: อาจารย
0: ์
1: ดร.สีตางอาจารย์ดร.สีตางนี่การคนดังทันทีนะแล้วก็ประเด็นร้อนที่สุดก็น่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์มทสามมทสองหรือมทสามไม่แน่ใจใช่ไหม
0: คนละพีส่วนถุย
1: ลูกชาย
0: คุณละนอง
1: ลูกชายคุณละนองรักกับทางคุณประโยชน
0: ์อุ้ยดีนะทำข่าวแต่สมัยรุ่นคุณพ่อเขาอยู่ที่พักความหวังใหม่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งพักความหวังใหม่ตอนที่อยู่ในซอยร่วมจิตอาหารวิทยาศาสตร์แล้วเขาเกิดคอนเซปต์อะไรขึ้นมาไม่รู้เขาเอาพวกนางงามมาเป็นเจ้าหน้าที่พักพี่สารทันไหมครับพี่ทำครับทันดึกออกไหมฮะ

0: อยู่ๆเจ้าหน้าที่พักเป็นนางงามหมดเลยค่ะแล้วเราก็หาเรื่องอ่ะไปขอสัมภาษณ์เขาโดนด่าเลยค่ะเรียนโดนด่านะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอ้าปากก็เห็นลิงไก
1: ่
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ว่าจะไปสัมภาษณ์เขาเรื่องอะไรหมายถึงตอนนั้นเขาบริหารจำไม่ได้แล้วใครด่าแต่รู้แต่ว่าพักนี้แหละค่ะเชิญค่ะ
1: ครับก็อาจารย์สีตางก็ถูกนักการเมืองเอาไปแขวนแล้วก็ไปขุดคุยประวัติอะไรอุตลุดเลยใช่ไหม
0: เอามาไม่คุยเขาก็เลยแกก็เลยส่งให้เลยว่าแกทำอะไรมาบ้าง
1: อันนี้ไปดูท่าทางผมฟังดูแกก็เป็นคนแบบคือบางทีทำให้ผมนึกถึงนะว่าเนี่ยเด็กวิศวกรรมต้องเป็นอย่างนี้
0: จบปริญญาตรีวิศวะมช.
1: ถึงจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะแต่ว่าแต่พวกวิศวะเขาจะต้องแบบเขาจะต้องเผ็ดร้อนอย่างเงี้ย
0: จบปริญญาตรีวิศวะมช.จบปริญญาโท MIT เรื่องนาไม่ MIT กับ AIT Asian Institute Technology
1: นั่นแหละอยู่ติดกับธรรมศาสตร์นั่นแหละเชี่ยวชาญมาก
0: AIT เรื่องน้ำนะคะแล้วก็จบปริญญาเอกจากญี่ปุ่นเรื่องวิศวะนี่แหละวิศวะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติน้ำแหละปริญญาตรีจากมช.เลยล่ะเก่งค่ะเป็นอาจารย์จำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและวิศวกรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี57ร่วมทำนี่กระเขียนเองเลยนะคะฉันไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นอธิการบดี
1: ไม่ต้องไปสืบค้นมาเลยเอามาเลยจะแจ้งละเอียดเลยไม่ต้องไปขุดคุย
0: ฉันดีฉันสวยฉันเก่งฉันจะช่วยใครก็ได้ฉันจะด่าใครก็ได้ถ้าฉันพอใจการด่าเป็นเรื่องของฉันการโกรธเป็นเรื่องของคุณหากันจังแขวนกันจังฉันเคยเป็นอะไรมาก่อนตอนนี้เอาไปประมวลความหายนะจากน้ำท่วมย้อนไปกี่ปีฉันไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นที่ประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเลขาสทนชจะด่าว่าฉันเก่งไม่เก่งที่มีอยู่นี่เก่งแล้วหรอฉันก็ไม่เห็นมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรเลยแล้วก็เผยว่าเคยทำงานปี57ร่วมทำแผนยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ20ปีกับพลเอกประยุทธ์ค่ะ58ร่วมร่างพรบน้ำในฐานะเลขาอนุสปช.ที่มีอาจารย์ประโมทไม้กัดเป็นประธานแล้วก็ชวนมาช่วยงานปี59เป็นอนุสนช.สนช.คืออะไรคะสำนักงาน
1: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
0: อ๋อ60ถึง62ก่อนเลือกตั้งนะคะตอนนั้นรัฐมนตรีช่วยเกษตรคืออาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สัตยกำธรก็อาจารย์สีตางก็เลยกับอาจารย์น้อยเนี่ยก็ไปเป็นที่ปรึกษาค่ะพอปี62ก็เลือกตั้งเสร็จแล้วเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์ของรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวราวุฒิศิลปอาชาเป็นได้สักพักพวกเราคณะที่ปรึกษาลาออกเกือบทั้งคณะเพราะแทบไม่เจอหน้ารัฐมนตรีเจอแต่พี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมาก
1: โอ้คุณพระราหุล
0: แกเขียนเอง
1: ลูกท็อป
0: ที่ปรึกษาลาออกเกือบทั้งคณะเพราะแทบไม่เจอหน้ารัฐมนตรี
1: ฟังดูมันคุ้นๆนะเจอแต่พี่สาว
0: เจอแต่พี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมากลาออกเกือบทั้งคณะ66ถึง69เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรธรรมนัสและตอนนี้เป็นกรรมธิการและที่ปรึกษากรรมธิการหลายคณะไม่ต้องแซะว่าไม่สอนหรอกยังสอนอยู่นะทั้งตรีโทเอกขออวดเมื่อปีที่แล้วนิสิตปริญญาตรีบวชให้เป็นอาจารย์คนโปรดจริงๆค่ะพี่นายสารคือเขามี KPI ในการวัดนะคะพวกอาจารย์เนี่ยอาจารย์คนโปรดอาจารย์ในดวงใจสำคัญมากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่เชียงรายที่งานข้างนอกเยอะมากแต่ไม่เคยทิ้งงานในโรงเรียนเลยคณะรัฐศาสตร์ชื่ออาจารย์อะไรนะท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
1: คณะรัฐศาสตร์ของอะไร
0: ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์การเมืองการปกครองเบื้องต้นเนี่ย
1: เสน่ห์ป่ะ
0: ไม่ใช่
1: อะไร
0: อาจารย์
1: ไม่ใช่อาจารย์อะไรนะที
0: ่ลึกกล้าออกใช่ไหมคะที่ใส่แว่นตา
1: เคยมาเล่นการเมืองด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่
1: เคยมาเป็นหัวหน้าพรรคเลยใช่เสียแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เคยยกเลิกคลาสเลยงานข้างนอกเยอะมากอีกท่านหนึ่งคืออาจ

0: จารย์เสรีวงมนทาง านข้างนอกเยอะมากไม่เคยยกเลิกเลยค่ะแล้วอยู่คณะวารสารไม่ได้สอนเฉพาะโฆษณานะคะซัมเมอร์นี่เปิดสอนจิตวิทยาด้วยค่ะ
1: อาจารย์เสรีผมเรียนปรัชญานะอาจารย์เสรี
0: ใช่
1: กลับมาเพิ่งกลับมาแล้วก็มาสอนที่คณะศิลปศาสตร์
0: จบปรัชญา
1: แล้วผมเรียนปรัชญาก็คือไอ้คุณอันรุ่นคุณอันก็ได้เลือกระหว่างศาสนาปรัชญาป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วผมเลือกปรัชญาอาจารย์เสรีมันสอน
0: แล้วธรรมศาสตร์เนี่ยมีปัญหาก็คือว่าต้องแย่งกันเรียนภาษาอังกฤษอาจารย์เสรีบอกว่าจะสอนภาษาอังกฤษเองด้วย
1: ใช่เพราะมันมีโควต้าจำกัด
0: แต่ตอนนั้นออกไปซะก่อน
1: listening อะไรต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: มันต้องเข้าแล็บ
0: คือไม่ได้ไอการที่ไปรับงานข้างนอกเยอะแยะมันเป็นหน้าที่ของนักวิชาการแต่ว่าความรับผิดชอบมีตัวอย่างให้เห็นนี่แหละเรียนบอกเลยมีค่ะแต่พวกที่งานข้างนอกก็ไม่มีแล้วก็ยกเลิกค้าประจำก็เยอะนะคะก็จำได้อยู
1: ่
0: มาถึงก็จะพูดว่าครูอยากให้วันหนึ่งมีเกิน24ชั่วโมงจริงโถพวกนี้ก็มีฮะ
1: มาอ้อนเลยนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้พักใช่ไหมเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา20 นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ในเชิงคาใจที่ยังนึกชื่ออาจารย์ไม่ออกสอน PO101 นี่แหละการเมืองการปกครองไทย
1: ก็เคยมาเป็นที่ปรึกษาให้พลเอกชวลิตเลยด้วย
0: ใช่ค่ะใช่สายพลเอกชวลิตนี่แหละ
1: การเมืองใช่ครับผมก็เคยขึ้นเวทีผมเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วอาจารย์ก็มาพิปรายมาอะไรด้วยซ้ำไปเคย
0: สอนสนุกยกตัวอย่างชัดเจน
1: ลิขิตทีละเวทีอ
0: าจารย์ลิขิตถูกต้อง
1: นี่ๆคนเนี้ยอาจารย์ลิขิต
0: ไม่เคยยกเลิกคลาสเลยงานข้างนอกก็เยอะ
1: เคยเป็นคณบดีด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เคยเป็นคณบดีอาจารย์ลิขิตทีละเวที
0: ค่ะมาอาจารย์สีตางต่อดีกว่านานๆยินชอบนะคะ
1: ครับ
0: ชอบคือการเป็นนักวิชาการเนี่ยไม่ใช่สอนแค่ลูกศิษย์ในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนแต่ว่าต้องทำหน้าที่รับใช้สังคมด้วยมันปล่อยให้การเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปกว่าที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมืองอะให้เขามาบริหารน้ำอะไรต่อไม่ไรเมื่อวานเนี่ยอาจารย์พูดถึงโครงการ160,000 ล้านที่รัฐบาลเพิ่งอนุมัติ
1: ป่าสักอะไร
0: ชัยนาทป่าสัก
1: ชัยนาทป่าสัก
0: อ่าวไทย
1: แล้วก็อ่าวไทยแต่จริงๆมันเป็น2ท่อนใช่ไหมมันเป็น2คลองนะ
0: เพิ่งเข้าใจเองภาพเดิมของดิฉันก็คือว่าจากชัยนาทไล่มาที่ตาครีผ่านบ้านหมี่ผ่านลพบุรีผ่านป่าไว้ออกอยุธยาแล้วเลื้อยไปท่าเรืออำเภอท่าเรือไปลงแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือ
1: ใช่
0: นั่นคือคลองชัยนาทป่าสักเก่
1: า
0: เมื่อวานเพิ่งเห็นอาจารย์สิตางทำให้ดูมันเป็นเส้นใหม่ค่ะพี่มันไปออกฉะเชิงเทราเส้นใหม่ไปออกฉะเชิงเทราไม่ใช่เส้นเก่าไอ้แสนหกอันเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คิดกันมาตั้งแต่สมัยน้ำท่วมปี54แต่ไม่ได้เริ่มสักทีที่เริ่มเนี่ยคือบางไทรบางบานที่ยังไม่เสร็จ
1: นั่นทำไปแล้ว
0: ยังไม่เสร็จ
1: มันอยู่คนละฝั่งกันดิใช่ไหม
0: คนละฝั่งทีนี้อันเนี้ยที่เรียนฟังจากอาจารย์สิตางก็คือว่าประชาชนเขาก็ต่อต้านเพราะมันจะใช้พื้นที่มันจะเดือดร้อนคนประมาณ 2,000 ครัวเรือนแล้วก็ผ่านคณะกรรมการที่เขาไปซักถามกันเยอะแยะมากแกบอกว่าแกไม่ถึงขนาดต่อต้านแต่แกตั้งคำถามซึ่งไม่ได้คำตอบก็คือว่าต้องการทราบในเชิงวิศวกรรมว่าสร้างยังไงเพราะเท่าที่เห็นบางช่วงเนี่ยสร้างเป็นกำแพงน้ำสูง 3-4 เมตร ด้านข้างจะ

0: เกิดเป็นแก้มลิงมหาศาลบางช่วงเป็นพื้นที่สูงค่ะจะดันน้ำขึ้นไปยังไงคุยมาเป็นปีๆนะคะกรมชลประทานยังไม่สามารถตอบคำถามทางวิศวกรรมได
1: ้
0: ปัญหาคือติงตรงนี้แล้วก็คำถามต่อคือว่า 1. ตอบปัญหาเชิงวิศวกรรมไม่ได้ 2. เมื่อตอบไม่ได้ก็เลยถามว่ามันมีวิธีการอื่นที่มันใช้เงินน้อยกว่านี้และสร้างผลกระทบในทางลบน้อยกว่านี้ไหมคน 2,000 ครัวเรือนเกิดพื้นที่แก้มลิงใหญ่พอสมควรกับการทำกำแพงน้ำสูง 3-4 เมตรค่ะพี่ไพศาลแล้วถ้าพูดในเชิงการเมืองแกก็ติงว่าแล้วก็มาฉวยโอกาสช่วงนี้ดันโครงการนี
1: ้ผ่านครม.อย่างนี้บ้างทั้งสองคลองนะคือบอกเพราะมันก็เป็นสองท่อน
0: คลองเก่าก็รู้สึกว่าจะขยายใช่ไหมคะ
1: ก็มาลงที่นี่แหละที่แม่น้ำป่าสักแล้วก็มีคลองรับอีกช่วงหนึ่งไปออกที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันเป็นสองท่อนท่อนแรกเนี่ยเข้าใจว่างบไม่เยอะแค่40,000กว่าล้านแต่ท่อนหลังเนี่ยแสนสองประมาณ102ท่อนที่ออกจากไอ้ตรงท่าเรือแม่น้ำป่าสักที่จะไปออกอันนั้นรวมแล้วเป็น106
0: ค่ะ
1: ไอ้อันแรกเนี่ยเข้าใจว่ามันมีแนวคลองเดิมอยู่นะที่เขาจะปรับปรุงชื่อคลองไหน
0: ก็คลองที่ว่าน่ะชัยนาทป่าสักอะค่ะ
1: แต่ว่าม
0: ันอยู่แล้วก็จะทำให้ขยายกว้างขึ้น
1: เป็นชื่อขุนนางดั้งเดิม
0: ใช่อนุสารอะไร
1: อนุสาใช่อะไรสักอย่างเป็นชื่อดั้งเดิมเขาบอกจะไปปรับปรุงคลองตัวนั้น
0: ของอนุสรณ์
1: ดั้งเดิมอยู
0: ่สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นและรอยเตอร์รายงานว่าน้ำท่วมในไทยทำให้โรงงานของโตโยต้ามอเตอร์4แห่งต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวค่ะเป็นโรงงาน3แห่งรวมถึงโรงงานของบริษัทที่ร่วมทุนกับ Toyota Auto Works อีก1แห่งตอนนี้กำลังประสานงานกับซัพพลายเออร์ให้สามารถกลับมาส่งมอบชิ้นส่วนและเริ่มดำเนินการได้อีกครั้งโดยเร็วแล้วก็ที่การบินไทยเนี่ยประกาศระงับการบริการขนส่งคาร์โก้ส่งผลให้สายการบินหยุดรับไปถึงวันพุธที่6โอ้เขาบอกว่าแม้เส้นทางหลักเข้าออกกรุงเทพจะเปิดให้บริการแต่ว่ามันก็สร้างความวุ่นวายมากๆคือข่าวนี้พูดว่านอกจากโตโยต้าได้รับผลกระทบ4โรงงานแล้วก็พูดถึงเรื่องความวินาศสันตโลที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิด้วยค่ะทั้งรอยเตอร์ทั้งเกียวโดค่ะคุณสุภจีก็ไม่เห็นด้วยนะคะที่การบินไทยจะหยุด7วันนานเกินไปค่ะหวั่นกระทบสินค้าเกษตรของเน่าเสียทุกวันนี้ก็เน่าเสียแล้วที่คุณเคลียร์เขาไม่ทันถูกไหมครับที่ไปสารคนส่งคาร์โก้อ่ะมีผลไม้ด้วยได้รับรายงานแล้วได้มอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งติดตามประเมินผลกระทบต่อการส่งออกค่ะ
1: เนี่ยวันนี้พี่ปลายสภาจุลีนุ่มแก้วสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เขาผ่านเหตุการณ์นี้มานี่ใช่ไหมน้ำท่วมผัดใหญ่นี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: จุลีบอกว่าบทสรุปของน้ำท่วมทั้งพื้นที่หาดใหญ่และกรุงเทพทำให้ชาวบ้านได้รู้จักคำหนึ่งอย่างดีจากปากการสื่อสารของผู้บริหารคือคำว่าเอาอยู
0: ่กับถอดบทเรียนสองคำ
1: ตอนนี้เมื่อชาวบ้านได้ยินคำว่าเอาอยู่ไม่ได้เป็นคำที่สร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านอีกต่อไปแล้วเราไปที่ไหนก็ตามชาวบ้านมักจะพูดว่าถ้าได้ยินรัฐบาลหรือผู้นำท้องถิ่นที่ไหนพูดคำว่าเอาอยู่ด้านหมายความว่าให้เก็บของได้เลย
0: ถึงคอแล้วฮะ
1: ตอนนี้คำว่าเอาอยู่กลายเป็นคำเตือนภัยไปแล้วหลังจากนี้ขอให้แก้เคล็ดหน่อยอย่าพูดคำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเรียกน้ำไปแล้วขอให้ดูหาดใหญ่เป็นตัวอย่างเอาอยู่ได้2วันก็จมทั้งเมืองครั้งนี้ก็เหมือนการรองนายกบอกว่าเอาอยู่แป๊บเดียวชาวบ้านรอคอแล้วแล้วก็
0: แล้วก็คำว่าถอดบทเรียนพอสักทีเหรอถอดบทเรียน
1: บอกว่าถอดจนเหมือนกับ
0: ถอดกางเกงใน
1: กางเกงในผมว่าตอนนี้ยางย้วยยางยืดหมดแล้ว ถ้าเป็นภาษาใต้กางเกงในก็ช่อบง

0: ไม่รู้แปลว่า
1: ก็เอาหนังสติ๊กไปรัดสิถ้ามันยืดอ่ะ
0: ใช่ใช่เขาบอกต้องขมวดกางเกงนอกหนังติ๊กรัดนะครับถ้าเป็นภาษาใต้กางเกงในก็ช่อโบงแล้วมันถอดจนหลุดลุ่ยถ้าปริ้นเอกสารที่ถอดมาได้ก็คงเท่ากับตึกรัฐสภาเราเพิ่งถอดที่หาดใหญ่มา10เดือนตอนนี้ทุกปัญหาเกิดขึ้นเหมือนที่หาดใหญ่เป๊ะจุลีอภิปราย
1: ก็เรียนว่านะคนที่ควรจะถอดบทเรียนที่สุดคือคนไทยค่ะคนไทยต้องถอดบทเรียนนะคะไปรอให้พวกผู้ว่าพวกรัฐบาลถอดบทเรียนเราก็เจ๊งกันพอดีเรานี่แหละต้องถอดบทเรียนตัวเราเองค่ะ
0: ครับเออผมตอนนี้นักข่าวเขาเริ่มจากจุดใหญ่ๆที่เราเห็นนะเขาเริ่มไปตามจุดเล็กๆตามคือมันได้ซอยในอะไรต่างๆที่มันเป็นที่ที่ซอยเนี่ยมันยกระดับขึ้นมามันสูงนะมันก็ท่วมแค่ตะตุ่มอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะแต่พอลงไปแล้วมันถึงหน้าอกเลยมิดหัวเลยเงี้ยใช้ท้ายซอยมันอยู่ลึกลงไปอ่ะแบบถนนมันมาเงี้ยในซอยแล้วก็หักลงไปเงี้ยเลยนะโอ้โหเยอะเลยนะแถวลาดพร้าวแถวหลายหมู่บ้านแถวสายไหมแถวอะไรเต็มไปหมดเลย
1: เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเข้าใจว่าเรือล่มเวลาไปช่วยคนแล้วคนเสียชีวิตเป็นยังไงวันนี้เข้าใจแล้วค่ะพี่ไพศาลน้ำมัน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19:30 น.ครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับทักทายคุณผู้ฟังทั้งใน Facebook และในวิทยุทั่วประเทศเลยนะครับรับสัญญาณจากสทช.ใช่ทั่วโลกเลย
3: ทั่วโลกแล้วก็พี่ๆแท็กซี่ด้วย
2: สวัสดีทุกท่านนะใครยังอยู่บนรถนะครับก็ค่อย
3: ๆบนรถเมย์ก็มีด้วยนะ
2: บนรถเมย์
3: เพราะว่ามี FC เราบางคนบอกว่านี่ฟังบนรถเมย์เขาเปิดลั่นรถเลย
2: น่ารักมาก
3: น่ารักที่สุดเลย
2: ใครอยู่บนรถเมย์ได้นั่งก็สบายหน่อยใครยืนก็ทำใจล่มๆใครฝ่าน้ำท่วมอยู่นะครับก็ขอให้น้ำลดไวๆ
3: ขอให้ปลอดภัยด้วยปลอดภัยจากปริงระวังนะคะอะไรต
2: ั
3: วสัตว์อะไรที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยเราไม่เห็นนะแล้วบางพื้นที่น้ำท่วมขังหลายวันแล้วนงเน่าแล้ว
2: ใช่ใช่ใครที่อยากจะพูดคุยก็นะครับมาแล้วหลายท่านด้วยนะครับพี่นันอสังหาบ้านสวนสวัสดีนะครับพี่นันบอก60ลงมาแล้ววันนี้วัยเกษียณไงคนเกษียณเนาะ
3: เฮ้ย16ไงพบตรก็ได้16
2: อะไรอย่างนั้นก็
3: 1กับ6บวกเป็น7อะไรแล้วแต่
2: 6 1 1แล้วแต่ดวง
3: แล้วแต
2: ่พี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับพี่กฤษณาบอกรับฟังรับชมอยู่ที่สุโขทัยอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับน้ำท่วมไหมพี่สุโขทัย
3: เมื่อกี้เจอดัดน้องดัดดาราพินุเป็นวงพินุเขาอยู่สุโขทัยบอกก็มันก็ล้อมล้อมอ่ะมีล้อมล้อมแต่ว่าไม่เข้าบ้านเขาน้ำมันท่วมไปหมดอ่ะเนาะแต่มันยังไม่มันไม่ใช่54นะคราวนี้เนี่ยท่วมน้ำฝน
2: ครับผม
3: ค่ะ
2: พี่พิเชษแวะมาเอื้ออาทรลาดกระบัง2หน่อยนะครับ
3: โด่ง
2: คุณยายส่งบอกอยู่เคหะร่ม9นี่ไงโซน11ซอย7ถึง8ใช่ไหม
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอน้องโด่งก็ทักทายเลยนะคะ
2: เดี๋ยวผมพยายามหาเรือแล้วก็ลองเข้าไปดูนะเข้าไปสำรวจเห็นเขาบอกขยะเยอะใช่ไหมพี่ที่ร่มเกล้าเนี่ยแล้วก็มิดหลังคารถเลยนะรถที่จอดอยู่ชั้น1อ่ะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ถึงไหนนะก็จะพยายามลองเข้าไปดูนะครับมาค่อยๆ คุยกันไปเริ่มข่าวกันนะครับสวนสยามยังไม่ลดพี่ณรงค์วุฒิบอกโอ้โหโซนตะวันออกโดนหมดเนาะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ขอไปที่น้องเนเน่ก่อนนี่น้องเนเน่พี่เห็นบอกว่าจะมาร้องเพลงให้คนกรุงเทพฟัง

0: ที่สยามพารากอน4ตุลาคมนี้บรรยากาศได้ยังพี่4ตุลาคมวันอะไร4ตุลาคมวันสะวันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย
0: ์น้ำไปหมดแล้วมั้ง
1: ก็ไม่ว่าอย่างนะ
0: คนที่ฝั่งอยู่ฝั่งบ้านน้ำไม่ท่วมคนที่อยู่ในใจกลางเมืองก็ไปให้กำลังใจน้องเนเน่กันหน่อยส่วนใครที่บ้านน้ำท่วมอยู่ก็น้องเนเน่เขาก็ส่งกำลังใจให้อยู่นะเขาก็ไม่ใช่ว่าแหมน้ำท่วมจะมาร้องเพลงอะไรเขาก็ส่งกำลังใจให้เหมือนกันนะครับเธอก็จะมามีอีเวนต์นะครับนะในกรุงเทพละนี่นะครับคนกรุงเทพก็เตรียมรอชมเลยเพราะว่าคนภูเก็ตเขาได้ดูกันไปแล้วนะ
1: แล้วเขาจะเล่นคอนเสิร์ตกับ
0: ใครพี่
1: เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ
0: ต้องรอเป็นพิเศษเขามีคอนเสิร์ตใหญ่
1: 30ปีของเขาอะไรอ่ะที่ราชบัลลังก์อะไรไม่ใช่หรอ
0: 21พฤศจิกา
1: อ๋อนู่นอีกนาน
0: นะครับก็เตรียมพบกับน้องเนเน่นะครับวันอาทิตย
1: ์ Royal.
0: ตอนบ่าย 3:30 ที่พารากอนฮอลล์ชั้น5นะฮะอ๋อแต่เขาคืออย่างนี้เขาจะขึ้นขบวนแห่ก่อนให้เราได้โบกไม้โบกมือกันตอนบ่ายโมงแล้วก็บ่าย 3:30 เขาจะให้สิทธิ์ 1,000 คนนะครับจะได้เข้าไปเจอกับเนเน่รอยัลโดยการกดคูปองผ่านแอปนะฮะของวันสยามซุปเปอร์แอป
1: วันแบงคอกเหรอ
0: ไม่ที่อันนี้ของสยามพารากอนนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเขาคงมีวิธีร่วมละนะครับนะได้ 1,000 คนเข้าไปกดรับคูปองไปร่วมสนุกไปเจอเนเน่กันนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เฮ้ยอันดับ9ทะเลเกาะล้าน
0: ไม่ต้องตกใจครับพี
1: ่ไม่ก็เห็นพี่เห็นภาพไม่เขียวเลย
0: ถ้าอยู่ๆเฮ้ยอันดับ1นี่ตอนนี้ตกใจแล้วเพราะมันเพิ่งทุ่มครึ่ง
1: ไม่มันเห็นแล้วมันตกใจว่าทะเลมันเปลี่ยนสีไปอย่างนี้จริงๆเลยคือเดี๋ยวนี
0: ้ด
1: อก
0: มันเขียว
1: เวลาเราเห็นภาพอะไรก็แล้วแต่นะใจพี่เนี่ยจะต้องตั้งสติก่อน
0: AI หรือเปล่า
1: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ AI มันประสิทธิภาพมันโอ้โหมัน
0: อันนี้เหมือนแพลงต้อนทะเลสีเขียวไม่น่าลงเลยเนาะ
1: มันแพลงต้อนเลยเนี่ยมันโอ้โห
0: มันดูไม่ใช่ทะเลบ้านเราเลย
1: ใช่เนี่ยเขาบอกว่าที่เกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเนี่ยวันนี้พบว่าทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกตินักท่องเที่ยวก็แปลกใจกันมากเลยนะคะเขาบอกว่าลักษณะนี้เนี่ยสอดคล้องกับปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือว่าแพลงต้อนบลูมนะคะซึ่งเกิดตามธรรมชาติโดยเฉพาะเกิดในช่วงฤดูฝนนี่แหละนะฮะโอ้เขียวเหมือนตะไคร่น้ำบ้าดงคล้ายๆไหม
0: ใช่คล้ายๆงั้นเลยเนาะมันเขียว
1: มันเหมือนตะไคร่น้ำเกาะอยู่เลยอ่ะ
0: ครับ
1: เกิดขึ้นที่เขาบอกเกิดภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงฝนตกหนักลมแรงสภาพอากาศแปรปรวนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้มีน้ำจืดรวมถึงสารอาหารแล้วก็ตะกอนจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนทำให้สีของน้ำทะเลเนี่ยเปลี่ยนจากปกติเนี่ยสีฟ้าเนาะเป็นสีเขียว
0: ครับผม
1: แล้วก็สีอื่นๆอีกตามความหนาแน่นของแพลงก์ตอนนะคะมีข้อมูลจากทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อแพลงก์ตอนเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วโดยปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่งแล้วก็กระแสน้ำอุณหภูมิแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยล้วนแต่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องขณะที่ช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลจากแผ่นดินลงสู่ทะเลเนี่ยก็สามารถนำพาสารอาหารลงสู่พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นนะคะก็ปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมเนี่ยจะเกิดหลังจากฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลก่อนที่สภาพจะค่อยๆกลับสู่ภาวะปกตินั่นหมายความว่าไงไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยเหร
0: อก็เดี๋ยวมันปกติมันมาเองไปเองเน
1: า
0: ะ
1: มาเองไปเองเงี้ยเหรอ
0: ครับผม
1: ดอกมันสีเดียวกับไอ้นี่เลยเนาะต้นไม้บนภูเขาอะเกาะล้านเธอเพิ่งไปมาไม่ใช่เหรอ
0: ใช่โอ้โหตอนไปมันสีฟ้าใส
1: อาทิตย์หน้าฉันจะไปเกาะช้างเกาะสีชัง
0: โอ้โห
1: ฉันก็ถามกรมอุตุเรียบร้อยแล้วด้วย
0: เจอฝน5ถึง10
1: 8
0: ฮะ
1: 8
0: เหรอ
1: 8ถึง10แต่ว่าวันที่จะลงไปเกาะสีชังวันที่9นี่ฉันถามเดี๋ยวนี้ขอบอกเลยนะคะว่ากรมตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีไลฟ์สดนะคะดิฉันก็เห็นคนเฮ้ยเขาอ่านคำถามด้วยอ่ะเขาตอบด้วยอ่ะ
0: ร้อง
1: วันที่8ถึงวันที่10เนี่ยค่ะจะเดินทางไปเกาะสีชังนะคะไม่ทราบว่าในพัทยาฝนจะตกไหมคะแล้วจะนั่งรถไปเกาะสีชังนี่จะไปได้ไหมคะจะมีฝนมีลมพัดสูงไหมคะเขาตอบมา

0: ครับคุณจันแรมในช่วงนั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าการไปเกาะสีชังเนี่ยไปช่วงเช้านะครับเพราะว่าฝนจะตกในช่วงบ่ายนะคะ
1: ตอบละเอียด
0: ตอบละเอียด
1: อันนี้คือในเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเลยใช่ไหม
0: แล้วเขา

0: แล้วไง
1: เขาใช้คำวัยรุ่นขึ้นเข้าใจง่ายฝนจะไปสุพรรณก็คือ
0: บอกว่าหัวจะปวดเขาบอกหัวจะปวดเขาบอกอย่างเงี้ยเพิ่งจะอุ่นขึ้นฝนจะมาอีกแล้วใช้คำอย่างเงี้ย
1: 1ถึง3ตุลาฝนยังน้อยเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนมารอบใหม่5ถึง8ตุลา
0: เป็นไงล่ะ
1: นี่คนกรุงเทพคนกรุงเทพนะอ๋อนี่นะพี่อะไรนี่ป่ะพี่ไปถามว่าอะไรนี่ป่ะ
0: ถามในเขาจะมีถามเนี่ยมีถามเลยถามในเนี่ยเข้าไปถามในนี้เลยในนี้เลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่แล้วเขาก็จะดูอ่านแล้วก็ตอบเลย
1: คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปไหนก็เดี๋ยวนี้ถามในกรมอุตุก็
0: เขาปรับตัวแล้ว
1: ชัดเจนดี
0: ใช่เขาปรับตัวแล้ว
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะครับผมพาไปที่ปทุมธานีบ้านพี่ตาเขานี่ธัญญะ
0: เขาบอกเขาบ้านเขาน้ำไม่ท่วม
1: น่านะเดี๋ยวขอให้
0: เพราะอะไรลูกเธอไม่ท่วมแล้วป่ะเธอปล่อยน้ำมาบ้านพี่ไงตาน้ำจากธัญญะรังสิตเนี่ยมันลงมาคลองหกวาสายล่างบ้านพี่ไง
1: เอาอย่าทะเลาะกันเดี๋ยวได้ทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้ำเหนือมาได้ทุกคนไม่ต้องทะเลาะกันนะครับ
0: เดี๋ยวฉันจะปล่อยให้ไปทางนี่ทางประเวศนู่น
1: เฮ้ยครับผมแค่นี้ก็หนักจะแย่แล้วนะครับคือที่ปทุมที่ธัญญะตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีคนมาซ้ำเติมผู้ประสบภัยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาซื้อเรือมาตั้งแต่ปี65ปีนี้ได้เอาออกมาใช้ขนกระสอบทรายไปช่วยชุมชนใช้ขนข้าวขนของนะครับของผู้คนใช้ออกไปซื้อข้าวปลาอาหารเพื่อนบ้านฝากทรงฝากซื้อก็ใช้เรือลำนี้นะครับปรากฏว่าล่าสุดที่หมู่บ้านช้างทองครับตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญญบุรีนะฮะที่ปทุมคนร้ายมาขโมยเรือลำนี้ของชาวบ้านไปนะพี่เจ้าของบ้านบอกโอ้โหมันเหมือนเป็นเรือส่วนกลางอะที่เอาไว้ช่วยแม้แต่กระสอบทรายไม่มีก็เอาเรือไปขนใครจะขอขนของออกก็ขอเอาเรือลำนี้ไปขนใครจะขอไปซื้อกับข้าวก็เอาเรือลำนี้ไปซื้อแต่เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนครับผูกเรือไว้กับเสาไฟหน้าบ้านตื่นเช้ามาเรือหายอยู่แต่เสาไฟ
0: เขาตอนนี้เรือเนี่ยเป็นพาหนะที่สำคัญนะ
1: แน่จริงเอาเสาไฟไปสิแล้วเอาเรือไว
0: ้ก็ไม่แน่จริงไงก็ไม่แน่จริงไงถึงได้เอาแต่เรือไป
1: เอาเรือไปแล้วก็เหลือเสาไฟ
0: น้องพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ย
1: มันไส้มัน
0: เขาไม่แน่เขาไม่แน่จริง
1: แน่จริงเอาเสาไฟไปสิแล้วเหลือเรือให้ชาวบ้านสิครับแม่นะก็นี่แหละคาดว่าคนร้ายเนี่ยนะก็คงจะเอาเรือไปใช้ในช่วงนี้เหมือนกันพี่พรทิพย์เจ้าของเรือและเจ้าของบ้านนะครับบอกว่านะถ้ามีสำนึกขอให้เอามาคืน เธอโทรแจ้ง191แล้วถ้าเอามาคืนนะก็ยังจะพอให้อภัยนะครับเธอมีคลิปวงจรปิดรูปพรรณสันฐานคนร้ายเธอมีเดี๋ยวจะเอาไปโพสต์ประจานด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดนะเราต้องใจเขาใจเราอย่าเห็นแก่ตัวกันนะคือพี่เอาไปพี่สบายพี่มีเรือใช้แต่ว่าพี่รู้ไหมว่าเรือลำนี้มันช่วยหลายๆชีวิตในหมู่บ้านนะฝากไว้นะครับ
0: อย่าเอาไปเป็นของส่วนตัว
1: แน่จริงคือเนี่ยเอาเรือมาคืนแล้วเอาเสาไฟไป
0: ประกาศเลยว่าต้องประกาศไปผ่านรายการเลยว่าเนี่ยใครที่เอาไปเนี่ยสำนึกผิดแล้วเนี่ยเราจะไม่เอาโทษกดเครื่องอะไรขอให้เอาเรือกลับคืนมาอย่างเดียว
1: ใช่พี่เขาบอก
0: พี่เขาบอกเลยใช่ไหม
1: เออประกาศ
0: อย่างเงี้ยถือว่านักเลงดี
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7เนาะอันดับ7นะคะมาฟังอาจารย์สิต่างพิไลล่าโอ้ยอาจารย์คนเนี้ยตอนนี้ผู้คนก็ให้ความสนใจนะแล้วก็เชื่อถือข้อมูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะแจ้งอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมคือใช้คำภาษาง่ายๆเลยทุกคนคะอาจารย์พยายามอัปเดตข้อมูลฝนแล้วก็น้ำท่วมให้วันนี้ที่หนักสุดคือแม่น้ำแม่กลองไล่ลงมาเลยค่ะตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและพื้นที่บางส่วนของสุพรรณบุรีนครปฐมที่รับน้ำจากแม่กลองนะคะเที่ยววันนี้เมื่อช่วงเทนที่ผ่านมาเนี่ยระบายแล้ว 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์เนี่ยหนักพอๆกับน้ำปี2525ตอนนั้นอายุเท่าไหร่13ยกย้ายอพยพ เลิกจ

0: การด้วยตัวเองเลยนะคะอาจารย์บอกนะอาจารย์สิตางบอกปราจีนบุรีน้ำที่หลากท่วมอยู่เนี่ยจะสูงขึ้นอีกประมาณครึ่งเมตรพื้นที่ทั้งบ้านสร้างปราจีนแล้วก็ฉะเชิงเทราที่เดิมที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยบางคล้าคลองเขื่อนจะยังหนักกว่าจะคลี่คลายน่าจะใช้เวลาอีก1สัปดาห์แล้วค่ะยกสูงขึ้นอีกย้ายอพยพหมายเหตุตอนนี้เริ่มย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรแล้วนะคะส่วนอพยพอยู่ที่ไหนหาข่าวกันได้ในจังหวัดนะคะนะคะเขื่อนตอนนี้ที่เต็ม 100% หรือเฉียดเฉียด100หลายเขื่อนเลยมีป่าสักแก่งกระจานขุนด่านวชิราลงกรต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนพื้นที่ริมน้ำแพท่องเที่ยวจัดการตัวเองเอาตัวเองออกไปจากพื้นที่ริมน้ำยกของขึ้นสูงที่ไหนเคยท่วมรอบนี้ก็ท่วมค่ะเพชรบุรีบ้านเฮานะน้ำลดนะคะระบายน้ำล้นแล้วแต่ยังไม่เข้าตัวเมืองนะคะพื้นที่ริมน้ำพิจารณายกย้ายส่วนเขื่อนเจ้าพระยาตัวเลข 2,500 เนี่ยเห็นแน่ๆอาจไปถึง 2,800 แต่พูดถึงนะเขาขอมาจริงแต่ล่าสุดเนี่ยทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกซึ่งคุมสทช.นะบอกเขาขอมาจริงขอระบาย 2,500 แต่ชะลอไว้ก่อนค่อยเพราะถ้าเกิดว่าขึ้นถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ขึ้นไปถึง 2,800 3,000 เนี่ย
1: oh.
0: พื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยแน่นอนต้องรับผลกระทบแน่นอนเนี่ยอาจารย์สิตางก็บอกว่าพื้นที่ริมน้ำเนี่ยแล้วก็บางบานบางทรายย้ายได้ย้ายนะคะไปติดตามกันได้นะคะที่เพจ Facebook สิตางพิไลล่านะคะใช้ภาษาอังกฤษค่ะ SITANG แล้วก็พิไลล่าเข้าใจว่าถ้าเกิดเขียนเป็นภาษาไทยก็น่าจะขึ้นภาษาอังกฤษนะอาจารย์สิตางพิไลล่าเป็นอาจารย์ของวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์คะแล้วเกษตรศาสตร์แห้งได้ยังคะ
1: เกษตรน้ำท่วมไหม
0: ท่วมดีเข้าไปทางนี้เลยนี่สี่ระวง
1: อ๋อเหรอ
0: ข้าวรถที่ว่ารถคันนี้ยี่ห้อนั้นนะเขาก็ผ่าฝ่ามาจากถนนตรงเกษตรนั่นแหละข้างในก็ท่วมเข้าไปข้างในนะ
1: ครับครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้ถ้าอ่านอาจารย์สิตางแล้วไม่อ่านข่าวนี้นี่มันเหมือนมันไม่มัน
0: เนี่ยอาจารย์คนหน้าตาสวยนะเห็นไหมล่ะ
1: สวย
0: น่าจะอายุ40ปีนิด
1: คือหลังจากที่อาจารย์เขาไปฟาดนะกับรัฐมนตรีที่สั่งให้ปิดประตูน้ำที่เขื่อนเนาะว่าตรงนั้นมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นตรงนั้นมันไม่ใช่ที่เด็กวิ่งเล่นอะใช่ไหมฮะก็แกก็โดนขุดคุ้ยประวัติแกก็โดนชาวเน็ตกลุ่มที่เขาเลิฟอีกฝั่งนึง
0: เขาก
1: ็พยายามจะหาประวัติอาจารย์เนี่ยมาแขวนนะครับจนล่าสุดพี่กวยนะแกโพสต์ Facebook นะครับนะบอกว่าไม่ต้องไปเสียไปว่าเสียเวลาหาประวัติหรอก
0: ฉันเองนักเลงพอ
1: ใช่ฉันเนี่ยนั่งที่ปรึกษามาหลายยุค
0: ที่ไหนบ้างคะ
1: แต่รัฐบาลนี้เนี่ยไม่ตั้งไม่ตั้งฉันเพราะด่าตั้งแต่น้ำท่วมหาดใหญ่เขาเลยไม่ตั้งนะแล้วแกก็บอกนะว่าแกเนี่ยเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีนะยุคหนึ่งแล้วพวกเราทั้งคณะลาออกทั้งคณะเกือบทั้งคณะเพราะไม่เจอหน้ารัฐมนตรีเลยเจอแต่หน้าพี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมากโอ้แกก็เลยคณะของแกก็เลยลาออกเลย
0: โหเจ๋งอาจารย
1: ์ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยไล่ประวัติว่าปีไหนเขาทำอะไรปรากฏว่าปีที่ท่านลาออกเนี่ยเป็นปี62เป็นคณะทำงานของคุณท็อปวราวุธตอนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย
0: ์ค่ะ
1: นะตอนนั้นคุณท็อปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์
0: อ
1: าจารย์เขาเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์
0: ถ้าไม่เจอหน้ารัฐมนตรีท็อปเลยเจอแต่พี่สาวคือคุณกัญจนา
1: คุณกัญจนา
0: ศิลปาชาแน่ๆงานไม่เดินงานไม่ออก
1: เ
0: สียเวลาชีวิตมาก
1: ออกเลย
0: ออกเลย
1: อ
0: ย่างนี้ต้องลาออก
1: เนี่ย
0: เอาแล้ว66ถึง69
1: 66ก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเกษตรคือคุณธรรมนัส
0: ผ
1: งเผา
0: ผู้กองผู้กอง
1: เคยเป็นที่ปรึกษาตำตีเกษตร
0: แล้วเป็นไงทำงานด้วยกันได้ดี
1: อ๋อเขาไม่ได้บอกว่าเขาลาออก
0: แสดงว่า
1: อยู่ด้วยกันมาตลอดอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับนะอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องมาแซะไม่ต้องมาสอนฉันสอนตอนนี้ฉันสอนทั้งนิสิตตีโทเอก
0: นี่เป็นไงล่ะ
1: นะครับ
0: ขออวดปีที่แล้วนิสิตปตรีโหวตให้เป็นแฮชแท็กอาจารย์คนโปรดค่ะเป็นไงล่ะ

0: เคยบรรยายให้ว่าที่ส.ส.แล้วก็ส.ส.สมาชิกพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์หลายครั้งเป็นการทำงานอนุก็หลายคณะ
1: ก็ที่แน่ๆอาจารย์สื่อสารตรงไปตรงมาเนาะอย่างเช่นน้ำทะเลหนุนเนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนบอก
0: นี่อาจารย์โพสต์กับอาจารย์วีระด้วยนี่มีอาจารย์วีระด้วย
1: เพราะอาจารย์เป็นกรรมธิการ
0: กรรมธิการงบประมาณ
1: ครับผม
0: นะฮะอยากรู้อะไรอีกน้
1: อง
0: ต้องยื่น CV สมัครงานแล้วจะเอาลิสต์ผลงานตีพิมพ์วิชาการอีกไหมถึงจะไม่เยอะไม่ได้หรูทำเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่ตำแหน่งรอสอที่ได้ไม่ได้ซื้อมานะจ๊ะเป็นไงล่ะเจ๋งไหมล่ะอย่างนี้คนเดียวเจ๋งจริง
1: อ้าว
0: คือคนที่ออกพูดอย่างนี้ได้คือฉันต้องมีของอ่ะ
1: นะแล้วเขาก็คงอาจารย์เขามีความรู้ความสามารถอ
0: าจารย์แต่อยากรู้ว่าทำงานกับผู้กองเป็นไงบอกหน่อยสิ
1: บอกหน่อยสิรอดูโพสต์หน้า
0: บอกหน่อยสิอยากรู้ว่าทำงานกับผู้กองแล้วเป็นยังไง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
6: ว้าวว้าวว้าว
5: ว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
8: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
7: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
8: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็ก
9: Pulsar
10: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธชิมอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
16: มหานครรอบทิศอันดับ5
1: ก่อนไปอันดับ5นะครับทักทายหน่อยพี่หนูวันแชร์ให้เราแล้วพี่เอิร์ฟสวัสดีครับพี่เคสวัสดีครับพี่มานพพี่ชาซีมานะครับส่งน้ำมาลำตะคองรออยู่เด้อยังไม่เยอะ ลำตะคองยังได้อยู่ใช่ไหม
0: หรอจะเอาหรอพี่สันติมาจะเอาน้ำหรอจะเอาน้ำหรอ
1: เออเอาน้ำหรอจะเอาน้ำใช่ไหม
0: เออคุณคมคุณคนสันโดษจะเวลาฝนตกมากเขาก็แจ้งเตือนนะถ้าได้ดูเขาจริงอย่างนั้นแหมเขาก็ดูนะกรมตัว
1: ครับผม
0: คือแต่ตอนนี้เขาปรับแล้วหลังจากที่เออคนบอกว่าเขาพูดอะไรแล้วมันเป็นวิชาโกงวิชาการเกินไปเนี่ยเขาปรับนะโดมเมื่อเช้าที่ฟังเขาว่าเขาบอกเออเนี่ยก็มีอะไรก็ให้คือเขาบอกว่าเขาพยายามปรับเนี่ยเขาก็โอเคเนาะ
1: ครับ
0: เหมือนเขาโดนด่าโดนอะไรโดนเนาะ
1: ทักทายลูกสาวหน่อยได้ไหมลูกสาวพิมพ์มาบอกฟังอยู่ค่ะน้องลินฟังอยู่ค่ะน้องลิน
0: น้องลินป้ากล้วยนะคะฟ
1: ัง
0: อยู่เหรอคะไปทำการบ้านเลยปิดเทอมนี่ปิดเทอมฟังเพิ่มนี่คืออะไรคะคือ
1: เฝ้าฉ่ำมาก
0: เฝ้าพ่อให้แม่ใช่เปล่าดูว่าพ่อบอกว่าจัดรายการจัดจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แม่สั่งมาว่าลินไปฟังสิที่บอกว่าทำรายการยังไม่กลับบ้านเนี่ย
0: เออจริงเปล่า
1: เออจัดจริงหรือเปล่า
0: เออนะเอาจริงนะพ่อเขาเคยประสบการณ์เขาตรงไงพ่อ
1: เคยอะไรน่ากลัวพ่อเขาเคยอะไรเคยหนีงานหรือเคยอะไรเอาให้ละเอียด
0: พ่อเขาได้เคยประสบการณ์ตรงว่าเขาทำงานอยู
1: ่
0: แล้วมีคนที่บ้านคนหนึ่งอะนะคะโทรเข้ามาเฮ้ยคนนี้อยู่ไหมอะไรเงี้ยประสบการณ์ตรงนะคะคุณผู้ฟังไปเดี๋ยวไม่ถึงสิบ
1: คงจะได้อีกคนละข่าวพี่กล้วย
0: ไปเธอเอาข่าว
1: ก็ท่านนายกแจงแล้วนะครับเรื่องของการแจกเงินเมื่อคืนนี้ที
0: ่
1: มีคลิปหลุดออกมาไปเดินสายไหมกับพี่เอกภพเหลืองประเสริฐแล้วมันมีช่วงนึง
0: สายใหม่ก็ไม่รอด
1: แล้วมีช่วงนึงก็โอ้โหชาวบ้านมันล้อมใหญ่เลยเสียหนูก็หยิบแจกคนละใบนะครับ
0: ได้กี่ใบก็ไม่รู้นะเขาเห็นตอนหลังเขาบอกว่ามันมีแค่เนี้ยมันหมดแล้ว
1: เออนะครับเนี่ยท่านนายกก็ถูกถามเรื่องคลิปดราม่าคลิปนี้ท่านนายกบอกว่าก็ถุงยังชีพที่เอาไปแจกเนี่ยมันหมดก็เลยให้เป็นเงินแทนแต่เงินของผมเนี่ยเป็นเงินสะอาดท่านนายกบอกอย่างนั้นนะนายกบอกอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็ยืนยันนะว่าอะนะเงินที่ท่านให้ชาวบ้านเนี่ยเงินเป็นเงินสะอาดก็บางคนได้ถุงยังชีพบางคนยังไม่ได้ท่านก็เลยให้เงินไปแทน
0: ท่านก็เลยให้
1: แต่คนละร้อยมั้งเห็นอ่ะใช่ไหมพี
0: ่พัน
1: เหรอ
0: ใช่
1: เอาคืนนี้ท่านยกมาตรวจที่ไหนฮะ
0: ไป
1: เดี๋ยวผมกองเป็นผู้ประสบภัย
0: บ้าร้อยบาทท่านจะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยฮะปลากระป๋องหนึ่งยังไม่ได้เลย
1: เออหรอเราพันใช่ไหมออกพันหนึ่ง
0: เออปิดท้ายด้วยอันนี้เดี๋ยวไปอันดับเลยค่ะ
16: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ตอนนี้ในกทม.เขาก็มอนิเตอร์แล้วนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเป็นรายชุมชนตอนนี้มี15เขตที่น้ำท่วมสูงนะคะก็15เขตนี้ก็คือคลองสามวาคันนายาจตุจักรบางเขตบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีราชกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลัก4นะคะส่วนประชาชนเนี่ยก็มีรวมๆแล้วใน15เขตเนี่ยประมาณกว่า1ล้านคนนะคะหมู่บ้านจัดสรรรวมแล้วกว่า 3,347 แห่งนะคะใครที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยให้โทรไปได้ที่1555เนาะ1555หรือปพ.ก็1784หรือฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวเ
1: ขา1669
0: นะคะตอนนี้กทม.ตอนนี้กทม.เขาบอกว่าได้ให้ความช่วยเหลือผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูแล้วกว่า 10,000 เคสเลยอ่ะเออนะคะตอนนี้กทม.เองเนี่ยได้จัดรถยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนเพื่อไปช่วยเหลือในความสะดวกในการเดินทางต่างๆและอพยพประชาชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะรวมไปถึงจัดข้าวกล่องให้ประจำชุมชนเฉลี่ยวันละ 200,000 กล่องนะคะเออแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลแล้วก็เริ่มทำความสะอาดล้างบางพื้นที่ที่เริ่มแห้งแล้วเนี่ยนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะก็นี่แหละพรุ่งนี้ดงเขาจะไปเคหะล่มเกล้านะคะแล้วก็จะไป
1: ก็ฝนหนักอยู่นะทั้งคลองจันทร์ล่มเกล้าลาดกระบัง
0: น้ำมันจะไปตรงไหนเป็นที่ต่ำอ่ะดง
1: วันนี้ทางฟังทางรองผู้ว่านะครับ
0: พิษณุ
1: ใช่นะพิษณุบอกว่าลาดกระบังเนี่ยมันอยู่เขตสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นต้องดึงน้ำจากลาดกระบังเนี่ยเข้าคลองประเวศแล้วก็ดึงไม่ถึงสถานีพระโขนงก็เลยยากนิดหนึ่งนะครับอ่ะเอาใจช่วยทุกท่านนะครับอดทนกันนะครับฝนไม่มีช่วงนี้ ขอให้น้ำลดกันไวๆวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะพี่กวยนะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอน

0: กิจเสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแพร่แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในหลายพื้นที่ตกสะสมสูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันน้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในงานต่างๆทางภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจิตอาสาพระราชทานไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราร่วมการประกอบอาหารเมนูต่างๆได้แก่ข้าวเหนียวไก่สูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกระเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะคลองจันทร์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: ดีครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ครับอยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์จ้ะคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดของ LTM FM 95นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่30แล้วเนาะโอ้โหแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วโอ้โหสิ้นเดือนสิ้นใจจริงๆเลยต้องบอกแบบนี้นะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างนะทุกคนน้ำก็ท่วมเลยฮะโอ้ยไปไหนไม่ได้นะครับวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ขออนุญาตโฟนอินกับพี่ๆทุกท่านละกันนะครับทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันอยู่ตอนนี้นะฮะขออนุญาตทักทาย FC นะฮะทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะน้องฟ้าบอกว่าสวัสดีครับพ่อบอสอุ๊ยนี่พี่ไปเป็นพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแอดมินนะแอดมินทำงานนะแอดมินนะแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะครับผมนี่เลยแก๊งเฝ้าดีเจของเรานะครับผมสวัสดียายออสด้วยนะครับผมยายออสสามย่านเข้ามาแล้วนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนี่ใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับของน้องนันอนันต์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะครับพี่ณรงค์ยินดีนะครับสวัสดีครับรับชมอยู่นครศรีฮะโอ้โหนครศรีเป็นไงบ้างครับพี่มีฝนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้กทมนี่ต้องบอกว่าน้ำนี่แบบท่วมกันสนั่นเลยนะฮะดีเจก็ประสบภัยตอนนี้โอ้โหไม่สามารถไปห้องส่งได้ขออภัยจริงๆนะครับสวัสดีพี่สอนด้วยนะครับพี่สอนจินดารัตน์นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่เสือ10ตัวด้วยนะฮะบอกว่าเคหะร่ม9ท่วม 4-5 วันแล้วเนี่ยไม่เห็นมีเรือนะครับมาช่วยเหลือขนส่งเลยนะครับตอนนี้ก็ทางพี่ๆอาสาหรือว่าพี่ๆหน่วยงานตอนนี้กำลังลงพื้นที่กันอยู่นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะสมุทรปราการนี่ต้องบอกว่าโหหนักเหลือเกินทุกคนครับหนักมากๆเลยนะสมุทรปราการนี่มีบางบ่อนะครับบางเสาธงแล้วก็บางพีเนี่ยโดยเฉพาะเส้นถนนเทพรักษ์เนี่ยแล้วก็ธงแอร์แบกนะฮะต้องบอกว่าโหท่วมสนั่นเลยนะครับขนาดวันที่30แล้วน้ำก็ยังไม่ลดเลยยังท่วมอยู่เลยยังมีน้ำขังอยู่อ่ะและที่สำคัญนี่แบบเห็นบอกว่าน้ำเหนือกำลังจะมานะต้องเฝ้าระวังกันไว้ด้วยนะครับเราต้องเตรียมตัวกันนะฮะพี่น้องชาวสมุทรปราการนะฮะแล้วก็ทางภาคกลางนะใช่ภาคกลางนะไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเนี่ยหรือว่าเขตพิมณฑลเนี่ยต้องเตรียมตัวจริงๆนะฮะอันตรายเหมือนกันนะบางทีมานี่มันแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยโหต้องน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆที่กำลังลงพื้นที่กันอยู่ณตอนนี้นะครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจบอสคนหล่อโอ้โหสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆเห็นพี่เดือนเพ็ญขอเพลงเข้ามากลางดาวนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้นะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับผมพี่ลำดวนก็ขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันอนันต์เนี่ยแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยฮะตอนนี้จังหวัดไหนมีฝนบ้างครับตอนนี้แชร์กันหน่อยตอนนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนนะ สวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะครับผมทักทายพี่ทิพย์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องพรด้วยนะครับน้องพรพระแม่ธรณีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะเอาละฮะช่วงนี้ครับ20:25 นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงศิลปินคนไหนครับสามารถส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงได้เลยฮะที่เบอร์4689400นะครับส่ง SMS มาเลยนะฮะ4689400เนี่ยและที่สำคัญเนี่ยช่วงหน้านะฮะในช่วงของสายชิมหิวใจนะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะโทรมาได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะที่สำคัญช่วงนี้ฮะขอขอบคุณด้วยฮะช่วงฮิตมาราธอนเนี่ยขอขอบคุณสิงกระบะต้องโพรซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่ของเรานะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้พี่หนุ่มเป็นไงบ้างฮะอากาศเป็นไงบ้างสุพรรณบุรีเนี่ย
2: อ๋อฝนไม่มีนะครับไม่ตกมาสองวันแล
1: ้
2: ว
1: ไม่มีฝนแล้วนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ว้าพี่หนุ่มครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
2: ้ขอเพราะพี่รักจริงครับ
1: เพราะพี่รักจริงของหนึ่งใช่ไหมจ๊ะหนึ่งบีเคใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ขอเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ครับก็มอบให้น้องนู่ดีด้วยแล้วก็ชมแก๊งเฝ้าดีเจทั้งแก๊งเลย
1: ครับผม
2: ให้นกสุพรรณให้วันวิซ่าให้พี่สวัสดิ์แล้วก็ให้โอสุพรรณด้วยแล้วก็ให้พี่เล็กสิงห์บุรีด้วยทุกเที่ยงทุกสายที่ฟังคืนนี้แล้วก็พิเศษล่างใหม่กับดีเจเลยครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่หนุ่มยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับขอบคุณ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่หนุ่มมากๆครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับผมสายทำไมของเรานะฮะจากพี่หนุ่มน้องแต้นะฮะโหยโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะเพราะพี่รักจริงนะจาก1 BK นะฮะเป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าโหยเป็นกระแสที่แบบมาแรงมากเลยนะในTikTok ณตอนนี้นะฮะคนกันไปเล่นเยอะมากเลยครับผมงานเพลงนี้ก็พี่หนุ่มพิเศษให้หนูดีครับผมน้องหนูดีของเรานะฮะแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจทุกคนเลยนะครับแล้วก็พี่วันมิสาด้วยนะพี่นกสุพรรณนะฮะทุกคนเลยฮะทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ครับอาละช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มน้องแต้กันเลยครับผลงานเพลงเพราะพี่รักจริงจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ณสำหรับรางวัลทุกๆรางวัลด้วยนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
4: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสติกอลครับขณะนี้20:41นะครับอยู่กับหนุ่มหน้ามนกันยาวๆเลยนะครับวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะฮะจากไทยพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีเสียเปียกด้วยนะจ๊ะเสียเปียกนี่เสียเปียกบอกว่าขอเพลงคนต้นทางให้คนขายลาบด้วยครับดีเจบอสนี่เสียที่บ้านน้ำท่วมไหมฮะเนี่ย โอ้ตอนนี้ดีเจเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะเสียยากเลยนะครับสวัสดีพี่รัตด้วยนะครับผมพี่รัตมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุภวัตด้วยนะครับทักทายทุกท่านพี่อุทัยมาแล้วนะครับพี่อุทัยบอกว่าฟังประจำทางวิทยุครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะขอเพลงได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์468940นะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์กับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยนะครับผมโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยเมื่อกี้เห็นแอบเห็นแว่วๆว่าแบบพี่ดาวมาหรือยังเนี่ยพี่ดาวเนี่ยเห็นมีแต่คนถามหาพี่ดาววันนี้พี่ดาวหายไปไหนไม่รู้เนาะปกติพี่ดาวนี่จะมาก่อนเลยนะฮะมาเร็วซะด้วยปกติพี่ดาวเข้าจะมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่เห็นพี่ดาวแต่เสียเปียกมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นพี่รุนหลายวันเลยนะพี่รุนหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเสียเปียกน้ำท่วมไหมเนี่ยต้องทักทายเสียเปียกหน่อยเนี่ยไม่รู้ว่าเสียเปียกน้ำท่วมหรือเปล่าเนี่ยเสียเปียกน่าจะขายลาบอยู่ไม่รู้ว่าขายลาบอยู่แถวไหนเดี๋ยวมีโอกาสนี่เดี๋ยวผมแวะไปกินนะเถิดนะทำให้ผมกินหน่อยนะผมขอแบบต้มขมอะไรเงี้ยต้มขมแซ่บๆไปเลยนะเสียเมื่อกี้เสียขอเพลงเข้ามาด้วยคนต้นทางเดี๋ยวจัดให้นะฮะเสียฮะอยู่กันยาวๆหน่อยวันนี้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปห้องส่งนะฮะเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะออกไปได้เพราะว่าทางสุประการตอนนี้โหน้ำท่วมฮะตอนนี้เลยบางบ่อก็ท่วมนะฮะแล้วเพราะว่าทางที่ผมต้องไปจัดรายการประจำอ่ะเป็นทางที่น้ำท่วมนะฮะโดยเฉพาะซอยแอร์แบ็กนะครับผมAF A-back ถูกแล้วฮะใช่ครับซอย A-back นะครับแม้ว่าจะเป็นทั้งบางบ่อตอนนี้โอ้โหก็ท่วมนี่ฮะตอนนี้คือปักธงละสมุทรปราการนี่ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับใครที่อยู่แถวบางบ่อบางเสาธงบางทีนะครับต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยนี่ฮะน้ำเหนือก็กำลังจะมาด้วยและที่สำคัญน้ำทะเลยังพร้อมที่จะหนุนอีกน้ำเก่ายังไม่หายเลยเพราะว่าตอนนี้ทางหน่วยงานนะฮะก็พยายามรีบระบายน้ำอยู่แต่ก็ขอภาวนาให้มันแบบระบายได้ทันเนาะก่อนที่น้ำแบบจะมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าน้ำเก่ามันยังมีอยู่ระบายไม่ทันจริงๆอ่ะแล้วน้ำใหม่มาสมทบมันก็โหยหนักกว่าเดิมฮะจริงๆสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมพี่ลำพึงสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นูริงด้วยนะครับสวัสดีจ้าน้องบอสวันนี้ไม่มาเลยจ้าโหต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ายังไปไม่ได้นะจริงๆในหมู่บ้านอาจจะไม่ท่วมนะฮะแต่ว่าทางบริเวณรอบบ้านใช่ทางที่เดินทางประจำมันท่วมนะฮะมันไม่สามารถไปไหนได้เลยก็เหมือนตอนนี้โดนขังไว้อยู่ฮะโอ้ออกไปไหนก็ไม่ได้ครับยากเลยเนาะก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเองฉะนั้นนะฮะต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะเดี๋ยวรอน้ำลดสักนิดนึงนะเดี๋ยวผมไปแน่นอนนะวันนี้ต้องขอบคุณ

ลงมากเลยนี่ฮะเสียเปียกบอกว่าไปขอนแก่นน้องบอสน้องปลายฟ้าขายลาบอ๋อไปขอนแก่นเลยเหรอโอ้โหยาวเลยนะอย่าเพิ่งไปไหนครับอันนี้อยู่กันยาวๆเลยครับจนถึง4ทุ่มเนี่ยขอเพลงได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400เนี่ยหรือว่าจะส่งขออภัยครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เหมือนกันนะฮะที่เบอร์022481366นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับ20:45นะฮะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
9: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครพี่ๆที่เข้ามาด้วยนะฮะอย่าเพิ่งกลับกันนะเห็นขอเพลงกันเข้ามานะส่ง SMS ขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์468940นี่ครับหรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้นะครับให้สิทธิ์สายแรกฮะและที่สำคัญช่วงหน้าครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายครับให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับโทรมาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับเอาล่ะท้ายชั่วโมงแรกครับขอจัดผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง 100% แล้วขณะที่ชลประทานยืนยันอ่างเก็บน้ำดอกกรายยังแข็งแรงหลังปรากฏภาพถนนรอบอ่างถูกน้ำกัดเซาะจนขาดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งถูกน้ำท่วมทั้ง16หมู่บ้านหนักสุดคือหมู่ที่4หมู่ที่13และหมู่ที่16มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งเสบียงอาหารช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นการระดมเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยในและนอกพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรก็ตามพบจิตอาสาที่นำอาหารเข้าไปให้สุนัขถูกสุนัขกัดที่เบ้าตาเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือเข้ามารับเพื่อส่งต่อรักษาพยาบาลส่วนกรณีมีภาพอ่างเก็บน้ำดอกกรายน้ำล้นสปริงเวย์รวมถึงถนนบริเวณอ่างถูกน้ำกัดเซาะตนถนนขาดนายประสบโชคมั่งจิตผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเปิดเผยว่ากรณีน้ำเซาะถนนขาดจุดที่เกิดความเสียหายเป็นเพียงถนนสัญจรรอบอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้ร่องน้ำธรรมชาติไม่ใช่ตัวเขื่อนหรือคันดินหลักของอ่างเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าอ่างเกินความจุเก็บกักทำให้น้ำล้นสปริงเวย์หรือทางระบายน้ำฉุกเฉินไหลลงสู่ลำรางธรรมชาติที่เตรียมไว้เมื่อมวลน้ำไหลไปที่ถนนสัญจรที่มีท่อคอนกรีตลอดใต้ถนนปริมาณน้ำที่มากเกินกว่าความจุของท่อจะรองรับได้จึงกัดเซาะทำให้คันถนนขาดชั่วคราวแต่ชาวบ้านยังคงเดินทางเข้าตัวอ่างจากฝั่งนิคมพัฒนาได้ตามปกติส่วนเรื่องผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำก่อนหน้านี้ชลประทานได้หน่วงน้ำไว้ในอ่างเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมพื้นที่อำเภอบ้านค่ายในขณะที่มีน้ำท่วมเมื่อระดับน้ำท้ายน้ำลดลงจึงเริ่มระบายน้ำออกรวมประมาณ45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำได้ไปถึงอำเภอบ้านค่ายแล้วและจากการติดตามจุดวัดน้ำพบว่าระดับน้ำที่อำเภอบ้านค่ายยังคงลดลงต่อเนื่องทุกชั่วโมงยืนยันได้ว่ามวลน้ำจากอ่างดอกกรายไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มในพื้นที่บ้านค่ายและไม่เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในตำบลทับมาซึ่งอยู่คนละลุ่มน้ำด้วยขณะนี้ระดับน้ำในอ่างดอกกรายเริ่มลดลงแล้วประมาณ3เซนติเมตรและจะทยอยส่งตัวลดลงต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มไทยพร้อมรับเวทีเศรษฐกิจโลกตรวจความพร้อมศูนย์ประชุมก่อนเปิดบ้านต้อนรับผู้นำการเงินเศรษฐกิจกว่า190ประเทศประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญในฐานะเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ล่าสุดนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังลงพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจความพร้อมในทุกมิติก่อนเปิดประตูต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเวทีนี้ถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกจับตาเพราะเป็นโอกาสที่ผู้แทนจากกว่า190ประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกการตรวจความพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่จุดรับส่งคณะผู้แทนระบบขนส่งห้องประชุมห้องสำนักงานไปจนถึงพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นและได้มาตรฐานการจัดงานระดับนานาชาติย้ำไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งด้านสถานที่ระบบการบริหารจัดการและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลการประชุมระดับสูงพายุซูริเกะใกล้ขึ้นฝั่งญี่ปุ่นพายุโซนร้อนซูริเกะกำลังเคลื่อนตัวในน่านน้ำทางใต้ของญี่ปุ่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เริ่มเกิดผลกระทบต่อญี่ปุ่นโดยเฉพาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิซุที่เกิดคลื่นสูงคาดว่าคลื่นสูงสุดถึง3เมตรทางการขอให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยดินถล่มลมแรงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ ปริมาณน้ำฝนตลอด24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีอาจสูงถึง150มิลลิเมตรขณะเดียวกันในกรุงโตเกียวยังคงเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องทำสถิติฝนตกยาวนานที่สุดถึง35วันส่วนจังหวัดข้างเคียงคือจังหวัดชิบะและคานากาวะก็จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทั้งสองจังหวัดได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปริมาณฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการจากพายุใต้ฝุ่นตู้จวียนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยาระ
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
3: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเป็นฮิตฮิต4ภาคครับ21นาฬิกา9นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะสวัสดีพี่ทุกท่านครับวันนี้ฟังเพลงยาวๆกันเลยนะครับจนถึง4ทุ่มนะฮะเอาละตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
3: จ้าจ้า
2: พี่อนันต์โทรมาจากที่ไหนครับวันนี
3: ้โทรจากโคราชอำเภอขามตะแกแสงจ้ะ
2: โอ้โคราชมีฝนไหมฮะตอนนี้ครับ
3: ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีครับ
2: เอายังไม่ค่อยมีก็แสดงว่าวันนี้คือไม่ตกทั้งวันเลยใช่ไหมฮะ
3: จ้าไม่ตกดอกจ้ะ
2: วันนี้พี่อนันต์เนี่ยวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม
3: ่วันนี้ขอเพลงอ้อมกอดเขมราชของอ้อมเต๋าผู้สินครับ
2: อ้อมกอดเขมราชของพี่เต๋าผู้สินเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
3: พิเศษให้ผู้จัดการแป้งแล้วก็อสมทโคราชของดีเจปูลมนะครับ
2: ได้เลย
3: ขายกับ FC 95ทุกท่านแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านทุกคนจะ
2: ได้เลยครับได้เลยครับพี่อนันต์ครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่อนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: จ้ะ
2: ครับน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ว้าวขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่อนันต์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: จ้ะ
2: แล้วครับผมสายน้ำใหม่จากพี่อนันต์นะครับโทรเข้ามาจากโคราชบ้านเองเลยนะครับก็คนบ้านเดียวกันใกล้ๆกันนะผมอยู่ชัยภูมินะฮะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับอ้อมกอดเขมราชเนี่ยของพี่เต๋าภูสินนะครับทีนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับแล้วก็ทางอสมทด้วยนะครับที่อยู่ทางนครราชสีมานะครับเอาละช่วงนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผมขอขอบคุณด้วยครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันเลยดีกว่านะครับ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

แล้วครับผมจบไปแล้วนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานที่จริงๆมันเป็นผลงานเพลงเก่านะฮะผลงานเพลงนี้ฮะสำหรับผิดหวังซ้ำเถ่านะฮะของเอ๊ะพักดีครับระเบียบวรรณสินครับท็อปไลน์สังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองเฉลิมพลมาลาคำนะฮะเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะฮะโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกว่าจริงๆเพลงนี้ผิดหวังซ้ำเถ่านี้จริงๆเป็นเพลงที่แบบดีมากเลยนะครับเพลงนี้อาจจะในยุคช่วงของหมอลำนะเอามาแบบรีใหม่หรือว่ามาทำใหม่อะไรเงี้ยก็ทำให้อีกเป็นแนวหนึ่งนะฮะของผลงานเพลงนี้นะครับสำหรับผิดหวังซ้ำเถ่านะในช่วงนี้ฮะก็ของจอคิวมี่แก๊ปขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองครับผม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 70%ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับไลฟ์สดนะฮะหรือว่าจะเป็นทางFM นะฮะต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะฮะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ขอเพลงเข้ามานะทาง SMS นะครับแล้วก็ที่โทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับวันนี้ไม่สามารถที่จะไปจัดรายการนะครับที่ห้องส่งได้นะครับผมเดี๋ยวรอน้ำรดอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับที่ห้องส่งนะครับผมเอาละครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่เช่นเคยครับเวลาเก่าเลยเวลาเดิมนะฮะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะเข้ามาฟังเพลงกันด้วยเด้อพรุ่งนี้เรามีนัดนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับที่ถึงไหนก็ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะฟังอยู่ตอนนี้ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ที่รับฟังแล้วก็รับชมนะคะอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเราตอนนี้ LTM FM 95นะคะแล้วก็ยังมีทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันM-Cod Connect ด้วยนะคะทักทายรอบห้องต้องแบบนี้ป่ะรอบ

้องนะคะก็วันนี้นะคะ30กันยายนคุณผู้ฟังนะคะส่งท้ายเดือน9นะคะเรื่องงานเพลงหวานๆเลยนะคะมาต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเพลงก็หวานเสียงนักร้องก็หวานหวานนะคะเริ่มต้นมากับพี่สันติดวงสว่างนะคะกับเพนจ๋าลาก่อนนี่บอกว่าบอกเดือนกันยายนอะว่าลาก่อนนะจ๊ะขอให้มันผ่านพ้นไปนะคุณผู้ฟังแล้วก็ลาก่อนเพนจ๋าลาก่อนแล้วก็ต่อด้วยสัญญา5บาทนะคะเอกราชสุวรรณภูมิแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอีกหนึ่งศิลปินที่เสียงหวานหวานเนี่ยน้องลีโออาทิตย์กับหมดดวงฤทัยนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนี้ค่ะในช่วงต้นชั่วโมงของเราค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเนี่ยวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะนะอยู่เป็นเพื่อนกันดึกๆแบบนี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะคะมาตลอดทั้งวันนะคะมาพักใจฮิวใจกันที่นี่ได้เนาะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะมีเพลงพิเศษพิเศษอยากจะมอบให้คนพิเศษนะคะคุณผู้ฟังยินดีมากๆเลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้022481366นะคะ022481366ค่ะวันนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะให้กับน้องไว้ได้เลยหลังไมค์นะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงเนาะนะคะนะฮะเดี๋ยวพอน้องๆเขาโทรกลับไปเนี่ยเราจะได้คุยกันนะคะชั่วโมงละ1สายนะคุณผู้ฟังนะจ๊ะชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวมาว่ากันเนาะนะคะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่คุยสายหน้าไมค์นะคะอยากฟังเพลงอะไรเวอร์ชั่นของใครเผื่อว่าบางเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังมีหลายเวอร์ชั่นมากๆก็ยินดีจัดให้เป็นพิเศษอยู่แล้วสำหรับแฟนรายการของเรานะติดตามกันมาอย่างยาวนานนะปีนี้ครบรอบ22ปีนะคุณผู้ฟัง22ปีลูกทุ่งมหานครนะคะหลายคนก็ฟังมาตั้งแต่ปีแรกๆนะคะบอกปีนี้นะฟังมา22ปีเลยดีเจนะคะบางคนก็บอกโอ้10กว่าปีแล้วล่ะหรือบางคนอาจจะเพิ่งเจอกันไม่กี่ปีไม่กี่เดือนแต่ว่านะคะเชื่อว่าเราอยู่กันตรงนี้ส่งความสุขมอบเป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะเอาล่ะนะนะเดี๋ยวสักครู่จะมารับสายนะคะรออยู่นะจ๊ะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวจัดงานเพลงน่ารักน่ารักดีว่ะนะฮะก่อนที่จะไปคุยสายน้ำใหม่ทำไมล่ะก็น่ารักแบบดีเจไงไม่มีใครขาดหรอกณจุดนี้ยังจากน้องปวลีพรพิมลนะฮะกลับมาแสดงตัวด่วนจ้าดีเจมาแล้ว

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วรู้สึกว่านะคะจะฝากเบอร์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่บังเราะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะว่าสวัสดีจ้าไม่คือเหมือนเห็นเมื่อวานหรือวันก่อนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ขอโทษด้วยจริงๆวันนี้เห็นชื่อปุ๊บก็เลยแบบว่าต้องพี่บังเลาะเลยนะวันนี้นะ
2: ใช่ๆคร
1: ับ ขอบพระคุณมากมากเลยพี่บังเลาะโทรจากนครศรีธรรมราชถูกต้องนะคะ
2: ใช่ครับไม่ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพแล้ว
1: ก็เราอยู่กรุงเทพเหรออ๋อโอเค
2: ใช่ครับ
1: โอเคโอเคจริงๆแล้วเป็นคนนครเหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับแต่คนขึ้นมาทำงานกรุงเทพครับ
1: ขึ้นมาทำงานกรุงเทพมาอยู่นานแล้วหรือยัง
2: มาอยู่ได้ 3-4 เดือนแล้วครับ
1: โอ้ 3-4 เดือนแล้วนะคิดถึงบ้านไหมล่ะแบบเนี้ย
2: ยังตอนนี้ยังไม่คิดถึงเลยอยากจะคิดทำงานอยู่ต่อครับ
1: อ๋อคิดแต่เรื่องทำตอนนี้เราทำงานก่อนนะเนาะพี่เนาะนะเด
2: ี๋
1: ยวไว้มีเวลาก็ค่อยกลับบ้านนครศรีธรรมราชเองแป๊บเดียวเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่เออนะคะแล้วพี่บังร้อยอยู่แถวไหนคะเนี่ยกรุงเทพ
2: ตอนนี้ก็อยู่มาใช่ครับ
1: โอ้อ๋อก็คืออยู่แล้วได้มีผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมอะไรด้วยไหมคะแถวๆที่อยู่ไม่มีนะโอเคโอเคโอเคเลยนะคะก็เห็นชื่อปุ๊บแล้วเอ๊ะติดค้างไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่าวันนี้ต้องได้คุยกันแล้วแหละนะคะขอบคุณมากนะที่วันนี้จะโทรเข้ามาอีกรอบนึงโทรได้เลยนะคุณผู้ฟังพี่บังล้อคือบางทีด้วยความที่เรารับสายได้แค่ชั่วโมงเดียวตั้งอยากคุยกับทุกคนเลยแต่มันนั่นแหละเนาะคุณพี่เนาะเราเข้าใจกันอยู่แล้วจ้ะวันนี้บอกว่าอยากฟังแอลกอฮอล์หรอ
2: ใช่ครับ
1: นะเงาะป่านะเงาะป่า
2: ใช่ครับ
1: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
2: ้ปีนี้ก็มอบให้แม่ไม้ทุกคนครับ
1: เฮ้ยแฮชแท็กเหรอมอบให้แม่ไม้เหรอ
2: ใช่คร
1: ับ ไม่หรอกถ้าพูดมาอย่างนี้มันต้องมีสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจเป็นพิเศษหรือเปล่าเอาจริง
2: ๆไม่ครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้กำลังหาอยู่ครับ
1: เฮ้ยแต่นี่คือบอกสเปคเลยนะเนี่ยบอกสเปคเลยว่าต้องเป็นนะสไตล์นี้เลยนะ
2: ใช่ใช
1: ่เฮ้ยต้องมีบ้างแหละต้องมีเล็งไว้ด้วยนะ
2: มันมีเล็งอยู่แล้วแต่ว่าเราต้อง
1: โอเค
2: หาอีกอ่ะแบบที่ว่าเราเข้าใจเขา
1: อันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากเราอยู่ด้วยความเข้าใจจริงๆได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่บังรอมากๆนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะ
2: ครับผมครับติดตามอยู่เรื่อยอยู่แล้วครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะซ้ายชิวหิวใจกับเพลงนี้ง้อป่างานจากแอลกอฮอล์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เงาะป่านะคะงานจากแอลกอฮอล์นะคะจริงๆมีหลายๆคนถามถึงเพลงของวงแอลกอฮอล์เข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะนะคะส่วนสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยคุณผู้ฟังสามารถฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะไว้ที่022481366นะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะแจ้งไว้กับน้องกวางหลังไมค์ได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะตัวนี้เพลงนะคะฝากเข้ามาเยอะเลยนะคะในทุกๆช่องทางด้วยคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งช่องทางคือทาง SMSนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะสมาชิกทาง Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงไปฟังเพลงกันต่อเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมีกิจกรรมนะคะจากคลื่น Thinking Radio นะคะ 96.5 เนี่ยเขาฝากมานะคะ FM 96.5 ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องมรดกโลกนะคะจะพาไปสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะชวนคุณออกเดินทางย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยนะคะผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนค่ะพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3 วัน 2 คืนนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกิจกรรมนะคะอะไรกันบ้างพาไปไหนบ้างนะคะสนุกครบรถนะคะทั้งเที่ยวกินเรียนรู้และลงมือสัมผัสด้วยตัวเองค่ะตื่นตากับมรดกโลกนะคะชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค่ะแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าพร้อมเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาค่ะแล้วก็ยังพาไปสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลนะคะชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพร้อมกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจค่ะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธานะคะเปิดโลกงานทองศรีสัชนาลัยนะคะเยี่ยมชมและสัมผัสขั้นตอนการผลิตนะคะงานทองรูปพรรณแบบโบราณค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยนะคะภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะกิจกรรมนะคะกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนนะคะสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์ค่ะได้เรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายของชุมชนนะคะพร้อมลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยด้วยโอ้โหอันนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะแล้วก็ยังมีสนุกกับเวิร์กช็อปสังคโลกนะคุณผู้ฟังลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกค่ะได้สัมผัสเสน่ห์งานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยและสร้างผลงานในแบบของคุณเองนะคะการเดินทางครั้งนี้ค่ะเราจะร่วมเดินทางไปกับวิทยากรนะคะคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาหรืออาจารย์ณัฐนั่นเองนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีนะคะที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิมค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่7ถึง9ตุลาคมนี้นะคะโดยรับจำนวนจำกัดเพียง40ท่านเท่านั้นนะคะ40ท่านเท่านั้น7ถึง9ตุลาคมที่จะถึงนี้อย่าเพียงไปเที่ยวนะคะแต่ว่าได้สัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวเองด้วยนะคะใครที่สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวนี้นะคุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดและขอนะคะโปรแกรมการเดินทางนะคะกับทางคลื่น Thinking Radio ได้เลยนะคะ 96.5 ที่ LINE @นะคะมีแอดไซน์ด้านหน้าด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะแอดไซน์ Thinking Radio นะคะต้องขออนุญาตสะกดให้ด้วย THINKING แล้วก็ตามด้วยคำว่า radio นะคะ RADIO นะคะสนใจก็นะคะสอบถามได้เลยสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตนะเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะที่ LTM FM 95นะจ๊ะเพราะเพลงเยอะมากเลยวันนี้พี่น้อยจากจังหวัดแพร่ฝากเพลงนี้เข้ามาสาวบางกรวยส่งเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บางกรวยด้วย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะจากสาวบางกรวยออนอรดีนะคะมากันที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ติดค้างทาง SMS ไว้ตั้ง2วันแล้วนะน้องไบจากสมุทรปราการนะบอกว่าอยากฟังล่องเรือหารักที่นะคะคุณโอ๊ตคณิตร้องไว้อ้าววันนี้จัดให้เลยจ้า

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322

0: 2งานเพลงนะคะจากคุณผู้ฟังเนี่ยที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ที่02-248-1366นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สังคนหลายใจนะคะพี่ไมค์พี่รมพรจากแม่พรนะคะแล้วก็แค่เศษผ้าสนุกสิงมาศนะคะจากใครเอ่ยโอ้จากพี่วิทูลเจียงไฮ้นะเนี่ยฝากเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะก็จัดให้เลยนะคะในชั่วโมงแรกนะคะไม่ต้องรอนานแต่ว่านะคะก็ยังคงติดค้างอีกหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมนะคะทักทายสมาชิกทาง Facebook แฟนเพจของเราด้วยนะสวัสดีน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะพี่สายหมอกบอกชอบเลยสั่งคนหลายใจนะแล้วก็พี่ฮารุนหามะนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีแฟนๆจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะขอบคุณมากพี่ภัยสิทธิ์นะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่จำลองพี่สิริธรนะคะจากปัตตานีด้วยค่ะพี่วิชัยพี่ประจวบพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วนะพี่บอนวีอ๋อพี่บอนวีบอกว่าขอเพลงย่าย่าย่าอันนี้เหรออยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่อะไรเนี่ยจริงๆหนูลองได้จริงใช่ป่ะมันคือเพลงนี้ใช่ไหมใช่นั่นแหละสวัสดีค่ะพี่บอลสวัสดีพี่บอลนะคะโอ้โหแวะเวียนมาฟังขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่บอลขานะคะมาส่งกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็ทักทายนะคะสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเราวันนี้มีหลายคนที่ห่างหายกันไปนานนะคุณผู้ฟังแล้วก็บางคนบอกว่าเพิ่งจะได้เข้ามาเห็นหน้าดีเจนี่แหละนะคะปกติฟังแต่เสียงฟังแต่ทางวิทยุนะคะฝากทุกช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็มีทุกแพลตฟอร์มเลยตอนนี้นะคะสำหรับ LTM FM 95นะคะอย่างที่เข้ามารับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะที่ Facebook Fanpage กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะ LTM FM 95แล้วก็ชื่อนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะคะทั้ง TikTok นะคะ Instagram หรือ IG เนี่ยก็มีนะคะ YouTube ด้วยนะคะทุกช่องทางจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆของเรานะคะกับมหานคร Family ด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณนวชนนะคะน้องหนูนานะคะสวัสดีจ้านะคะบอกมาช้าไม่ช้าเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ท่านนวุฒินะคะพี่เดียวจรัญระโนดด้วยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจากงานเพลงที่โอ้โหนะครับเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้ฝนตกเยอะเหลือเกินนะจ๊ะสายฝนกับคนไกลบ้านนะคะงานจากพี่อ้อยกระทอนค่ะจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้านะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:03 นะคะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะคุณผู้ฟังคะนะคะเริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วนะคะส่วนใครที่นะขอเพลงเข้ามาแล้วฝากเข้ามาแล้วที่02-248-1366เดี๋ยวรออีกสักครู่นึงละกันนะคะเดี๋ยวจัดเพลงเพิ่มเติมให้สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
0: โอ้ย
2: น้ำตาล
0: จ้า
2: สวย
0: โอ้ยจะได้ยามาถึงก็ชมกันเลยย่าย
2: ังไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่ได้ยินเสียงแล้วคงสวยมากเลยนะ
0: พี่โสภานี่คิดถูกแล้วเจ้า
2: พี่อยากให้น้องน้ำตาลพูดภาษาเหนือบ้างอ่ะ
0: อุกมือ
2: ก็ดีนะ
0: คือถ้าเกิดว่ามีคนเหนือมีคนเมืองบ้านเฮาโทรมาก็จะอู้เมืองจะอีได้เจ้าแต่บางทีก็
2: จะอู้ได้เนาะ
0: อู้ได้เลยเจ้ายินดีจะนักเลยพี่สาวพามอีจื้อเล่นก่อจื้อเล่นอย่างเจ้า
2: พี่กับเจ้า
0: จื้อปีอย่างเจ้า
2: พี่ทองหรอ
0: พี่ทองอีกับพี่ทองอีได้ก่อ
2: เจ้าพี่ทองก็ได
0: ้พี่ทองเนาะโอ้พี่ทองโทรมาจากจังหวัดแต้อยู่แถวไหนเจ้า
2: อำเภอรองเจ้า
0: อ๋ออำเภอรองเนาะโอ
2: ้
0: เจ้าเจ้ายินดีจ้านักเลยยังไม่เคยโทรมาเลยใช่หรือไม่มันก่อวันนี้ตัวแรกเน
2: า
0: ะ
2: โทรมันเลยเจ้าบัดจันเลยบัดจันเปิ้น
0: โทรมันนะคะคุณผู้ฟังนะคะโทรมันแปลว่าโทรตลอดเลยนะคะแต่ว่าบัดจันเปิ้นไม่ทันคนอื่นไม่ทันชาวบ้านคือต้องคือบางคำนี่ต้องแปลนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่ทั่วประเทศจริงๆนะแล้วออนว่าเด็กๆอะไรคือโทรหมั่นคะพี่ลูกตาลค่ะโทรอยู่เป็นประจำนะคะหมั่น is as always นะคะ
2: หมั่นก็คือบ่อย
0: หมั่นก็คือบ่อยนะคะตลอดเลยแต่ว่ามาริอุกะวันนี้ยินดีจ้านักเลยเจ้าโทรมาบ้านเฮาฝนตกก่อ
2: ฟังตลอดเลยเจ้า
0: โอ้ยินดีเจ้านะจะถามว่าบ้านเฮาฝนตกก่อพี่ทอง
2: เจ้าตกเหมือนกัน
0: ตกเหมือนกันตกนักก่อ
2: ตกแบบฝนหนักเจ้าหมอกชุ่มชื้นหมอกเย็นเนี่ยเจ้า
0: หมอกเย็นเนาะอากาศดีเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าสงสารทั้งกรุงเทพและทุกจังหวัดเน
0: า
2: ะ
0: แม่นเจ้าแม่นเจ้าก
2: ำลังใจไปช่วยเป็นตัวเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าส่งกำลังใจให้กันเนาะพี่ทองฟังทางไหนเจ้าวิทยุหรือว่าออนไลน์
2: ฟังวิทยุเจ้า
0: ฟังวิทยุชัดเจนเน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: ขอบคุณจะนักเลยเจ้าติดตามฟังมาเมินแล้วหรือยัง
2: โอ้เมินแล้วเจ้าแต่ฟังแล้วก็จนหลับไปเลย
0: อ๋อหมายถึงว่าฟังมากี่ปีแล้วเมินแค่ไหน
2: ประมาณ 4-5 ปีแล้วก็เจ้า
0: 4-5 ปีแล้วแต่ก่อนฟังช่วงเวลาไหนพองเจ้าจนกว่าจะได้มาเจอกันตอนเมื่อคืน
2: ฟังกลางวันตัวเองนะเจ้า
0: แต่ว่าตอนแต่เน
2: า
0: ะ
2: กลางวันเมื่อคืนก็ฟังจนนี่จนดึกเลยเจ้า
0: โอ้ขอบคุณจัดนักเลยเจ้าวันนี้ได้อู้กันแล้วอยากฟังเพลงของพี่นางสิริพรอีน้อ
2: เจ้า
0: เจ้าทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นคนนั้นนี่คนไหนเจ้า
2: คนไหนก็ได้จ้าคนที่รู้ใจแ
0: หละอันเนาะคนที่รู้ใจเนาะ
2: เจ้า
0: โอเคเจ้า
2: แล้วก็ฝากให้ทุกเสียงทุกสายของคลื่น95ตัวนะเจ้า
0: ได้เลยจ้า
2: แล้วก็พิเศษน้องน้ำตาลน้องตาลกับน้อง

0: จ้าได้เลยขอบคุณสนากจ้าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะพี่ทองอู้ตามน้องเลยเนอร์
1: เจ้า
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: วันนี้ยินดีจะนักเนะเจ้าพี่ทองรักษาสุขภาพเนอะ
1: เจ้าน้องลูกดานก็เหมือนกันนะ
0: เจ้ายินดีเจ้าสวัสดีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณ
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้าอ่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะบอกเลยว่าเสียงงานเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบเพลินๆแล้วก็วันนี้นะคะอยากจัดเพลงที่แบบว่าเกี่ยวกับแบบโทรศัพท์อะไรเงี้ยมอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นสี่งานเพลงที่นะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนะคะโทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังนะคะเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะสำหรับเพลงที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ในยุคนั้นนะคุณผู้ฟังนี่ก็ไม่ได้เป็นเพลงใหม่นะเป็นยุคที่แบบย้อนไปแบบโอ้บางเพลงนี้เกือบ20ปีได้20ปีเลยแหละตันว่านะคะบางเพลงเนี่ย10กว่าปีอัพเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นๆเนี่ยที่มีเพลงพวกนี้นะคะเราก็กำลังแบบโอ้โทรศัพท์นะใช่ไหมนะคะไม่ว่าจะทั้งมือถือเนี่ยตอนที่เป็นยุคที่แบบมาแรกๆช่วยใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างที่หนูเคยบอกนะว่าเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงประเภทไหนก็แล้วแต่นะเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงนะคะก็ล้วนแล้วแต่บันทึกเนี่ยเรื่องราวในช่วงเวลานั้นๆนะคะคล้ายกับพงศาวดารนะคะที่จะบันทึกนะคะประวัติศาสตร์นะคะก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะนะคะในแต่ละช่วงเวลาเอาไว้ตอนนั้นมีอะไรนะคะก็จะอยู่ในเพลงนะเขาฮิตอะไรนะคะเป็นคีย์เวิร์ดอะไรสำคัญในปัจจุบันนี้ก็ต้องแบบนะคะต้องเป็น Facebook IG TikTokอย่างนี้นะคะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะสี่งานเพลงนะคะอะไรกันบ้างเนาะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังที่จบไปนะคะกับเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะคะพี่สีไพรสารีวงแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีโทรผิดหรือว่าคิดฮอดนะคะพี่เอพุชนาโทรมาในฐานะอะไรนะคะพี่กระเกตนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดจากสายหน้าใหม่นั่นเองนะคะทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นสิริพรอัมไพพงศ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงอ่ะคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะในชั่วโมงของเรายังเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนาะโอเคนะจ๊ะไปกันต่อนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่ณรงค์นะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่กฎชมนเพิ่มเติมเข้ามาตอนดึกๆนะคะพี่ณภสรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเสียงสัญญาณของเราชัดเจนนะคะฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงพี่เล็กยินดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชนาทิพย์ด้วยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวเวลาก็นะคะน้อยเหลือเกินอยากเปิดเพลงเยอะๆช่วงนี้เดี๋ยวขอจัดต่อนะคะนะคะพี่กัสจากกาฬสินธุ์ฝากเพลงนี้เข้ามาบาปบุญน่ะนะคะงานจากพี่หนุ่มมิเตอร์และเล็กเซเรน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อค่ะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะโอ้โหศิลปินคนนี้ส่งเพลงใหม่มาแบบโอ้โหไม่ขาดเลยอ่ะจริงๆนะแบบโอ้โหคอนติเนียคือใครนะคะน้องแมนอ่ะคุณผู้ฟังแมนพิสิทธิ์พงษ์หรืออ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะกับสุดสแนนแฟนทิมโอ้โหชื่อเพลงนะแต่รอบนี้ชวนน้องอ้นพานุวัฒน์นะมาฟีเจอริ่งด้วยนะคะจากสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชันนะคะคำร้องทำนองแต่งเองด้วยนะนะคะแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะและเรียบเรียงโดยกั้งปืนโตเอาไปฟังเพลงนี้สุดสแนนแฟนทิม

0: ฝากไปด้วยนะคะงานเพลงใหม่จากอ้ายแมนพิสิทธิพงศ์นะคะฟีเจอริ่งกับน้องอ้นพานุวัฒน์สุดสนานแฟนทีมคุณผู้ฟังนะคะชื่นชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

ไปกันต่อเลยนะคะเพลงที่ติดชาร์ต2งานเพลงที่นะคะติดอยู่นะคะในชาร์ตของเรานะคะกับมหานครชาร์ตนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะก็อัปเดตกันทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าโอ้โหแต่ละสัปดาห์เนี่ยเพลงไหนอยู่ในชาร์ตกันบ้างแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเป็นศิลปินที่รักนะคะเพลงอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่ให้กำลังใจกันได้นะคะทุกวันเสาร์นะคะแต่ว่าวันนี้จัดให้เลย2งานเพลงนะคะเนี่ยต้องเปิดอีกแล้วนะดอกชพาสีแดงนะเพราะวันนี้นะคะ3สายเลยคุณผู้ฟังนะคะ3สายเลยนะคะทั้งพี่อเนกสุโขทัยพี่ขวัญสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยอ่ะจัดให้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับดอกชพาสีแดงนะคะที่ขอกันเข้ามาเพลงของตานเองนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดอยู่ในที่6นะคะแล้วเดี๋ยวต่อกันด้วยเพลงน่ารักน่ารักจากพี่พิมดาด้วยนะกับพื้นที่ปลอดภัยนะคะจัดให้2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากทางหลังไมค์นะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีกับงานของพี่หนุ่ยอัมพลนะคะไมโครนะผู้ฟังนะกับเติมน้ำมันเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่ได้ทักใครทาง Facebook Live นะคะขอโทษด้วยจริงๆนะคะข้อความเยอะมากๆแล้วก็รวมถึงเพลงที่ติดค้างเอาไว้ด้วยทางหลังไมค์เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: มเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความ

0: สะสมและอาจบูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: จะไปช้ามางานเพลงสนุกสนุกนะคะที่จะบอกว่าผู้ประสบภัยขอมานะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าวันนี้ก็เป็นลงพื้นที่มาเป็นบางบ่อนะคะสมุทรปราการแถวบางนาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออเนาะแล้วก็ในระหว่างที่เราไปแจกข้าวแจกของแจกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าฝากเปิดเพลงนี้ด้วยนะอยากฟังอะไรเงี้ยฝากอะไรอย่างเงี้ยเออนะมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะก็เลยนำสามผลงานเพลงมาเรียบเรียงที่มันอาจจะแบบว่าฟังอยู่เอ้ยมันยังไงมันต่อกันได้ไหมนะไม่เป็นไรถือว่าเปิดให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆหมู่บ้านที่น้องเมย์ไปช่วยเหลือในวันนี้ด้วยนะนะคะก็ต้องบอกว่าระทึกเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยที่จะใช้โดรนในการบินส่งอาหารเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วมันก็ตื่นเต้นไงเราอ่ะมาทางเรือแล้วก็รอโดรนจากทางอากาศมานะคะเขาก็ลำเลียงมาทั้งหมด300กล่องด้วยกันโหก็ลุ้นอะเพราะว่ามันต้องมีการวอประสานงานกันดูจริงจังเหมือนในหนังอะนึกออกไหมเออว่าตอนนี้เห็นเจอพิกัดพวกเราหรือยังเรากำลังพายเรืออยู่ในหมู่บ้านตรงไหนช่วงไหนท้ายซอยอะไรยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงอากาศโอเคหรือเปล่าแบบเยอะแยะมากมายแล้วเออแล้วก็รอบแรกเหมือนบินมาแล้วก็เหมือนติดปัญหาเล็กน้อยนะคะเลยต้องบินกลับไปก่อนแป๊บเดียวแต่ใช้เวลาไม่นานประมาณ5นาทีก็บินกลับมาใหม่แล้วก็มาล็อกเป้าใหม่แล้วก็ค่อยๆ

ลงค่อยๆหย่อนลงนะคะพอลงมาปั๊บอ่ะพวกกู้ภัยมือใหม่ก็ต้องเช็คว่าเอ๊ะเขาปลดล็อกกันยังไงนะอาจจะแบบมีงงๆกันบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะมันเป็นครั้งแรกจริงๆของพวกเรานะคะแต่ข้อดีคืออะไรข้อดีคือเรือเนี่ยมันไม่จะต้องกลับไปที่เดิมปกติอะสมมติว่าจุดแรกอะคือหน้าหมู่บ้านสมมตินะหน้าหมู่บ้านนะแล้วในหมู่บ้านอะค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยพอเราแจกเสร็จเราต้องย้อนกลับออกมาข้างหน้าหมู่บ้านแต่ครั้งเนี้ยไม่ต้องก็คือใช้โดรนในการแบบส่งมาแล้วก็หย่อนลงมาตรงนี้เลยนะคะก็เออแปลกใหม่มากแปลกใหม่จริงๆแต่ก็สนุกดีแล้วก็ตื่นเต้นนะว่ามันจะไปมันจะรอดไหมเนี่ยคือด้วยความที่เราโดรนเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นโดรนที่เอาไว้ชี้พิกัดคุ้นๆไหมจะมีโดรนเล็กๆก่อนบินมาชี้พิกัดว่าพวกเราอยู่จุดไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะเป็นโดรนแบบเซอร์เวย์แล้วก็มาอีกโดรนหนึ่งเป็นโดรนลำเลียงก็จะมาแบบโดรนลำใหญ่เลยลงมานี่ขนาดแบบโอ้ยใหญ่จริงเออแล้วก็ตื่นเต้นตรงนั้นนะคะแต่ว่าในระหว่างนั้นก็จะมีชาวบ้านมาแอบดูจากหน้าต่างเล็กน้อยว่าแบบเออน้องเดี๋ยวโดดมาแล้วพี่ขอ2กล่องนะอะไรแล้วในระหว่างนั้นก็จะมีแบบน้องเมย์ขอเพลงด้วยนะอะไรเงี้ยเปิดเพลงนี้ให้ฟังหน่อยอยากฟังอ่ะน้องเมย์ก็เลยจัดให้นะจ๊ะตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์ใครที่อยากมาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะคะก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366มีคนบอกว่าก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใช่แล้วเปิดประสบการณ์จริงเพราะว่าปกติเนี่ยมูลนิธิปอเต็กตึงเนี่ยก็ไม่เคยใช้โดรนในการลำเลียงครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วแบบอลังการมากคือแบบตกใจมากเราเป็นผู้ปฏิบัติปกติก็จะแบบว่าไปทางเรือใช่ไหมเอออย่างมากก็ลุยน้ำไปหรือไม่ก็ก่อนหน้านี้เคยไปช่วยอยุธยาเออน้องเมย์เนี่ยเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเดินลุยน้ำแล้วก็เกาะเรือไปอ่ะเพราะว่าเรือเนี่ยเอาไว้ใช้ลำเลียงของพวกอะไรนะพวกถุงยังชีพพวกอาหารข้าวกล่องน้ำแพ็คอะไรต่างๆมันบรรจุไปเต็มเรือแล้วดังนั้นอ่ะคนอ่ะจะขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องว่ายน้ำตามเรือไปก็คือใช้วิธีการเกาะเรือแล้วก็ให้พี่อีกคนหนึ่งอ่ะใครที่เป็นคนบังคับเรือก็ใช้มอเตอร์อ่ะไปแล้วพวกเราก็เกาะเรือไปแล้วก็วิ่งลอยไปอย่างนั้นอ่ะเอออันนั้นอ่ะครั้งแรกเลยที่ช่วยแต่มาครั้งนี้แหละที่แบบเออใช้วิธีการลำเลียงโดยใช้โดรนมาเออทำให้พวกเราสบายด้วยเราไม่ต้องที่จะว่ายเกาะเรือไปแบบนั้นแล้วนะคะหูแล้วแต่ก่อนหน้านี้2วันที่ผ่านมาใช่ไหมที่น้องเมย์ไปแฟดคลองจันน่ะอันนั้นก็ลากเรือโดยใช้วิ่งเอาเพราะว่าน้ำมันอยู่ระดับเอวระดับขาระดับเข่าระดับเอวประมาณเนี้ยหรือระดับประมาณก้นช่วงนั้นมันก็โหการเดินลุยน้ำไม่ใช่ง่ายนะแล้วคิดดูสิว่าคนที่เขาประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้แล้วเขาจะต้องไปมาออกไปทำงานกลับบ้านอะไรเงี้ยไกลมากเดินไกลมากแล้วถ้ายิ่งไม่มีเรือใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่แบบโหเมื่อยขากันสุดๆเหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆบ้านทุกๆครัวเรือนแล้วก็ทุกๆผู้นำชุมชนทุกๆคนที่ดูแลพื้นที่ในแต่ละพื้นที่รวมถึงพี่ๆกู้ภัยทุกๆคนแล้วก็พี่ๆทหารพี่ๆที่มาช่วยนะคะเจอกันหน้างานเยอะมากหลายมูลนิธิมากแล้วก็มีโอ้ต้องบอกว่ามาแทบครบเลยมั้งที่เจอกันบ่อยๆก็จะมีสยามรวมใจใช่ไหมมีใจถึงใจมีอปพ.ร.มีทหารบกมีเส้นได้มูลนิธิเส้นพี่มูลนิธิเส้นได้มีพี่กัญชลพลังมีพี่หมู่มนัสดาใช่ไหมอันนั้นอะไรนะองค์กรทำดีมีอุ้ยมีเยอะมากจริงๆใครที่ไม่ได้อ่านไม่ได้พูดชื่อก็ขออภัยค่ะแต่ว่าเอาที่นึกออกแล้วก็เจอกันตรงนั้นที่หน้างานจริงๆรวมถึงเอ็มคอตแคร์ของเราก็มีไปอสมทของเราก็มีไปตั้งเต็นท์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็นโรงทานอย่างนั้นอะอันนั้นเราก็ช่วยเหลือกันอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกฝ่ายทุกหน่วยงานแม้แต่นิติเองนะนิติคลองจันนี่ก็เข้มแข็งมากๆเหมือนกันเออแล้วก็เยอะอะมีทั้งคนที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของถนนหนทางต่างๆใช่ไหมพวกนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะคะหลายอย่างมากแล้วก็อุปสรรคหนึ่งที่พบเจอจากหน้างานเลยคือทุกคนตรงนั้นอ่ะเขาก็จะเอารถเนี่ยมาจอดในที่ที่แห้งใช่ไหมเอามา

0: ในที่ที่แห้งปรากฏว่ายังไงมันเหลืออยู่แค่เลนเดียวอ่ะแล้วพอเวลารถกู้ภัยจะเข้าไปอ่ะหูมันยากลำบากมากนึกออกไหมเพราะว่าซ้ายขวาน่ะคือรถที่เขาจอดจากในหมู่บ้านจอดแบบจอดสนิทเลยอ่ะมันเหลือแค่ตรงกลางช่องเล็กๆอ่ะที่สามารถเอารถกู้ภัยเข้าไปได้หรือว่าพอรถเขาจะออกอ่ะออกไม่ได้เข้าก็ไม่ได้ก็ประจันหน้ากันอยู่อย่างเงี้ยต้องค่อยๆถอยต้องค่อยๆโบกค่อยๆเข็นมันเลยล่าช้าอันนี้อยากจะให้ประชาชนเห็นภาพแล้วก็เข้าใจว่าทำไมมันถึงเข้ามาไม่ได้มันคือวิธีนี้จริงๆแล้วก็มันยากมากเพราะมันเหลือถนนอยู่ไม่กี่เลนนะคะหรือแม้แต่เลนเดียวหรือ2เลนน่ะมันก็ลำบากแล้วที่จะลำเลียงของหรือว่าส่งทรัพยากรส่งคนส่งกำลังคนส่งเรือเข้าไปได้กลัวจะไปขูดรถชาวบ้านด้วยกลัวอะไรหลายอย่างมากบางทีรถแบบจมน้ำอย่างเงี้ยแล้วเราต้องขับเรือแล้วบางครั้งมันมองไม่เห็นเพราะมันมิดหลังคารถอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นหรือมันเห็นแบบปิ่มๆเราก็กะขนาดรถไม่ได้บางทีก็เฉียดจะไปชนเขาเหมือนกันก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแต่ดียังไม่ชนยังไม่ชนแค่รู้สึกว่าถ้าเราประมาทหรือเราขับเร็วกว่านี้อีกนิดมีสิทธิ์เหมือนกันที่จะชนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงที่ผู้ปฏิบัติงานขอบ้างอันนี้ผู้ปฏิบัติงานนะคะขอเพลงไอ้หนุ่มเรืออวนมาเมื่อกี้ผู้ประสบภัยขอนะ3เพลงนะอันนี้เป็นผู้ปฏิบัติงานขอมานะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้เลยจากพายุสุริยันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ
1: น้องแดงเฮ้อเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปดับได้ที่ปัน

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งซ้ายมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเด็กชายอะไรครับผม
2: เด็กชายแวนฮะ
1: จากจังหวัด
2: นครปฐมฮะ
1: ตอนนี้อยู่นครปฐมแล้วนะเราย้ายจากนครศรีธรรมราชมาแล้ว
2: ฮะ
1: ได้กลับบ้านบ้างไหมน่ะ
2: อะไรฮะ
1: ได้กลับไปที่บ้านบ้างไหมภาคใต้น่ะ
2: กลับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้ว
1: หรอแล้วตอนนี้นครปฐมเป็นยังไงมีฝนตรงฝนตกมีน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรกับเขาบ้างไหม
2: ตอนนี้เหมือนฝนไม่ตกนะครับ
1: ครับ
2: ไม่แล้วก็น้ำตอนนี้คือที่ผมอยู่มันไม่ถึงด้วยครับ
1: อ๋อยังรอดอยู่ยังรอดอยู
2: ่รอดอยู่แต่บางที่นะครับมีบางที่เหมือนบอกว่าเหมือนน้ำจะลดแล้วแต่ยังไม่แน่ใจหรือเปล่าไม่รู
1: ้ก็ต้องไปเช็คกันอีกทีอ่ะเนาะอันนี้อยู่ในพื้นที่ไหนอ่ะประมาณแถวๆไหนสาย2สาย3
2: แถวพุทธมณฑลนะ
1: อยู่พุทธมณฑลสายไหน
2: ไม่ได้บอกว่าสายอะไรไม่มีสายกันจริ
1: งๆแต่ย่านนั้นย่านพุทธมณฑล
2: ย่านพุทธมณฑลนะอำเภอพุทธมณฑลนครปฐมฮะ
1: ในฐานะที่ตอนนี้ยังเป็นผู้รอดอยู่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหน่อยจ้าย
2: ังไงก็ส่งกำลังใจให้เลยละกันนะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคร
1: ับ น้องแวนได้แบบมีช่วยอะไรใครเขาบ้างไหม
2: ไม่ค่อยมีนะ
1: ช่วยตัวเองให้รอดก่อนช่วยตัวเองให้รอดก่อนทำไมอ่ะเราก็ต้องแบบมีความแบบสักหน่อยไหมล่ะ
2: ก็เมื่อวานนี้แหละฮะ
1: เมื่อวานนี้แหละฮะ
2: เมื่อวานก็ยังไงวะยังไงแค
1: ่พูดพอออกอากาศแล้วพูดพอเดี๋ยวตีนะ
2: ยังไงคะยังไง
1: มาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: ขอฟังเพลงลองรักของยิ้มสุธิดาฮะ
1: ลองรัก
2: ครับ
1: ยิ้มสุธิดาได้เลยมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: แกพ่อดีเจทุกสีทุกสายแล้วก
1: ็หัวล้ออะไรอย่างนั้นนะแกงเฝ้าดีเจใช่ไหมมอบให้แกงเฝ้าดีเจใช่ไหม
2: แกงเฝ้าดีเจทุกสีทุกสายแล้วก็
1: จะหัวล้อทำไมเป็นอะไร
2: ผมไม
1: ่มีคนเขาถามว่าแล้วได้ส่งให้แก๊งโปเกมอนได้ไหม
2: สงสัยน่าจะไม่เห็นมั้ง
1: เดี๋ยวพี่เมย์เปิดให้นะ
2: มาค่ะผมไม่ได้อยู่ในแก๊งเลยครับอยู่ให้กับอีกคนนึงครับผมจะไม่บอกเชื่อกันนะครับว่าไม่แน่ดีกว่าเนี่ย
1: โอเคพี่แอนพจนานั่นเองนะคะรู้ทันโอเคขอบคุณที่โทรมานะแวนนะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับผม
2: ครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าพักผ่อนนอนหลับแล้วมันรู้สึกมันยากเย็นจังเลยนะคะก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนห้องนอนให้มันปังๆนะคะหรือว่าใครที่เนี่ยช่วงนี้มันใกล้ๆจะสิ้นปีแล้วใช่ไหมอีกไม่กี่เดือนเรามองหาของขวัญที่ดีที่สุดมันคือการนอนหลับจริงๆของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนมันคือการนอนหลับที่มันมีคุณภาพด้วยนะกับนี่เลยค่ะ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซึ่งนี่เลยผ้าปูนี้นะคะเป็นที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นเลยไม่หลุดง่ายๆให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคนะคะซึ่งมีคุณสมบัติของผ้าเนี่ยมันเด่นมากๆในเรื่องของเนื้อผ้าที่นุ่มลื่นแล้วก็ยับยากอันนี้ชอบมาก เพราะว่าเป็นคนรีดผ้าไม่เก่งเย็นสบายผิวนะคะและป้องกันไรฝุ่นได้เป็นอย่างดีเลยลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมแบบทูโทนนะคะผ้าเนี่ยนอกจากมีคุณภาพดีแล้วนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องได้แล้วนะคะยังมี2สไตล์ในเซตด้วย1เลยค่ะมีลาย Midnight Forest นะคะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราแล้วก็เหมาะกับห้องนอนที่มีโทนแบบสงบมีสไตล์กับอีกแบบนึงนะคะอยากจะได้ฟิลอ่อนโยนพาสเทลแบบว่ามีความระมุนอะไรอย่างเงี้ยระมุนีต้องลายนี้เลย Sweet Carnation นะคะเป็นลายดอก Carnation นั่นแหละเป็นหวานละมุนมาเลยเหมาะกับความรักความหวานแบบมีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนของคุณเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะโปรโมชั่นแรงๆเลยรับเทศกาลปีใหม่นะคะกับAmanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มเลยเซตใหญ่11ชิ้นว้าวเฮ้ยปกติหนูซื้อแค่6ชิ้นเองนะนี่เขาจัดเต็มจริง

0: เงี้ย11ชิ้นเลยในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: เพลงนี้เข้าบรรยากาศมากทหารเรือมาแล้วจากดำรงวงทองนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ

0: การสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

จากน้องเมธิชากันดีกว่านะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลสิ่งสกปรกนะคะต่างๆที่ทุกคนเนี่ยเวลาลุยน้ำเนี่ยกลับไปต้องอาบน้ำให้ดีเลยนะเพราะว่าเชื้อโรคเชื้ออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนี่มันมากับน้ำโดยเฉพาะสัตว์มีพิษนะคะงูเอ้ยน้องตะเคน้อยเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นกันมานักต่อนักแล้วตามคลิปตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วน้องตะเคน้อยอ่ะส่วนใหญ่เสียชีวิตเยอะเหมือนกันนะเพราะเขาว่ายน้ำนานเกินไปเขาหาทางขึ้นไม่เจอจะขึ้นทางไหนประชาชนก็กรี๊ดนึกออกไหมแบบน้องก็ไม่ไหวเหมือนกันน้องหมดแรงนะคะส่วนเรื่องของ เรื่องของสภาวะเนี่ยจะบอกว่าหลายคนมากๆนะที่เล่าประสบการณ์แล้วกันอย่างวันนี้ก็มีผู้ป่วยซึมเศร้านะคะเขาขาดยาหลายวันแล้วอะแล้วเขาก็มีอาการแบบแพนิคมีอาการประมาณนึงอะนะร้องไห้เครียดบ้านก็น้ำท่วมไม่รู้จะทำยังไงออกมาก็ยากจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้จะออกไปหายาให้โรงพยาบาลส่งยามาให้ก็เข้าไม่ถึงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอยากจะบอกจริงๆว่าทุกครั้งทุกวันนี้ที่น้องเมย์บอกมาเสมอเลยนะว่ามันต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของนกหวีดเองใครที่รู้ตัวนะอันนี้อยากบอกมากใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนตะโกนไม่มีเสียงตะโกนไม่ได้ยินเสียงอ่ะต้องมีนกหวีดเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาพวกหนูขับเรือเข้าไปอ่ะเป็นกู้ภัยอ่ะขับเรือเข้าไปอ่ะ เสียงที่พวกคุณตะโกนอ่ะหนูไม่ได้ยินลองมาแล้วนี่ขนาดแบบว่าอยู่หน้าบ้านเขาเลยนะแล้วเขาตะโกนจากในบ้านอ่ะตะโกนว่า3กล่องมีสมาชิกในบ้าน3คนขอข้าว3กล่องบอกตรงไม่ได้ยินต้องแบบดับเครื่องยนต์อ่ะแล้วก็อะไรนะคะแล้วเขาก็พูดเลยไม่รู้ว่าสุดท้ายต้องว่ายไปใกล้ๆเพื่อไปฟังอ่ะใครที่รู้ตัวเองอ่ะว่าเป็นคนแบบเสียงตะโกนน้อยนิดกระจิตริดเนี่ยอาจจะต้องมีตัวช่วยทรโคงอะไรได้หนูไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงอ่ะคือเสียงตะโกนมันเบาบางซะจนแบบหรือเขาอาจจะหมดแรงแล้วก็ได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือมันเบาจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำยังไงถึงจะได้ยินเสียงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานอ่ะเนาะ ประชาชนหนึ่งคนน่ะมักจะขอร้องเรียกขอความช่วยเหลือเนี่ยมาจากหลายๆหน่วยงานเนาะบางครั้งเนี่ยมันจะมีเซ็นเตอร์ที่เขาคอยรับงานอยู่แล้วก็จะมีมูลนิธิต่างๆอย่างเงี้ยนะคะที่เขามีเขาเรียกว่าหัวเรือหัวแบบเป็นกองบัญชาการของเขาอ่ะ เราอาจจะต้องมีการแบบโอเคเราประสานงานในฐานะประชาชนเราต้องหาตัวช่วยเยอะๆอยู่แล้วแล้วถ้าเขาเข้ามาช่วยแล้วอ่ะรบกวนโทรกลับไปบอกทุกหน่วยงานหน่อยว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะพอคุณบอกอ่ะสมมติว่ามูลนิธิที่หนึ่งมูลนิธิเอปรากฏว่าคุณก็บอก B ไปด้วยบอก C ไปด้วยบอก D ไปด้วยพอ A เข้ามาช่วย B C D ก็ไม่รู้เรื่องไงก็ยังจะเข้ามาช่วยไงมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่กำลังคนน่ะจะไปช่วยคนอื่นอ่ะมันก็มาสุมอยู่ที่คุณคนเดียวอ่ะอาจจะต้องแบบมีการรีเช็คกันนิดนึงนะคะถือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโทรกลับไปบอกเขาหน่อยว่าอ๋อโอเคตอนนี้มีคนช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ปกติแล้วเวลาก่อนที่จะเข้าพื้นที่เนี่ยกู้ภัยเขาจะมีการโทรเช็คอีกรอบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับความช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็นิดนึงถ้าทำได้นะคะถ้าโทรติดนะแต่ว่าแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงกลุ่มโทรเล่นไอ้พวกเนี้ยน่าโดนที่สุดแล้วไม่เข้าใจแล้วล่าสุดหนักกว่านั้นมีการขโมยของบริจาคขโมยแพ็กน้ำขโมยอะไรก็ไม่รู้แบบเพื่อคือตอนนี้เขาเดือดร้อนกันจะตายแล้วขอเป็นกระบอกเสียงเลยว่าแบบเฮ้ยช่วยมีสำนึกซะหน่อยได้ไหมอ่ะคนแบบพวกเราอ่ะอย่างกู้ภัยอย่างเงี้ยกว่าจะทำเข้ากล่องมาเสร็จอ่ะต้องกี่ร้อยกล่องต้องมานั่งทำเตรียมสรรพกำลังกว่าจะหาลงแบบเขาเรียกว่าอะไรเตรียมครัวเตรียมอะไรได้ใช่ไหมกว่าจะทำข้าวกล่องกว่าจะหาแพ็คกล่องต่างๆซื้อแพ็คเกจจิ้งให้มันแบบว่าแยกระหว่างข้าวกับกับเพื่อไม่ให้มันปนกันถ้ามันปนกันเดี๋ยวมันจะบูดง่ายคือพวกเราอ่ะคิดเผื่อทุกอย่างเลยแต่คุณอ่ะฉวยโอกาสตรงเนี้ยเอาไปทำอะไรเอาไปขายช่วยด้วยคือแบบคิดได้ไงอ่ะแบบไม่เข้าใจคนประเภทนี้เลยจริงๆ
ขายากลำบากจะตายอยู่แล้วแล้วคุณแบบมาทับถมคนอื่นเขาแบบเนี้ยโอ้โห

โอ้ไม่รู้จะเรียกเป็นตัวอะไรได้เลยอ่ะอืมจะเรียกเป็นอะไรก็สงสารตัวนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอร้องเรื่องแบบนี้คุณถ้ามันไม่เจอกับตัวคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เข้าใจหรอว่าคนข้างในเขาลำบากขนาดไหนกู้ภัยเอาข้าวมาให้300กล่องอย่างเงี้ยเออแล้วคุณขโมยเขาไปอ่ะแล้วเขาส่งไปไม่ถึงข้างในแล้วข้างในอดข้าวกันอ่ะเขาอดกัน3วัน4วันแล้วอ่ะแล้วคุณทำไงขโมยไปขายข้างในอย่างเงี้ยเหรอคืออะไรไม่เข้าใจไม่เก็ตกับคนพวกนี้เลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะของน้องเมย์เนี่ยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเนี่ยคือ1418นะคะโทรได้เบอร์นี้นะ1418นะคะส่วนมูลนิธิอื่นๆอันนี้บอกตรงๆว่าไม่แน่ใจไม่ได้มีความรู้ตรงนี้มากนักอปพล1784มีอะไรอีกนะไม่รู้อะโทรเบอร์ไหนอะเออมันจะมีพื้นที่ใช่ไหมตอนนี้มันก็มีการแชร์ข้อมูลกันผ่านแบบโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะก็จะมีแบบพี่ๆทหารใช่ไหมที่เขาเปิดเบอร์มาแต่ละเขตอย่างเงี้ยก็ได้โทรหาสำนักงานเขตตัวเองก็ได้นะคะโทรได้เหมือนกันก็ลองเช็คเบอร์เช็คอะไรหรือถ้ามันช่วยไม่ได้จริงๆนึกอะไรไม่ออกจริงๆโทรหาญาติตัวเองนั่นแหละแล้วบอกญาติว่าช่วยแจ้งให้หน่อยอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าลืมนะคะเบอร์ผู้ประสานงานน่ะจำเป็นมากๆแล้วเมื่อไหร่ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วรบกวนบอกหน่อยจะได้ไม่ต้องกลับไปซ้ำซ้อนเพราะว่าบางทีช่วยไปแล้วอ้าวไปอีกอ้าวเจออีกเออแล้วคุณก็ต้องมาได้แบบอ๋อช่วยแล้วจ้าคุณจะเข้าไปนอนอ่ะมีกู้ภัยมาใหม่ได้รับความช่วยเหลือหรือยังอ้าวช่วยแล้วจ้าพอคุณจะไปนอนอ่ะมีอีกโมเดลที่เดินมาใหม่คุณก็ไม่ต้องนอนอ่ะเออมันก็มีคนมาเรียกคุณอย่างเงี้ยหน้าบ้านทุกๆวันทุกๆวันนะคะข้อดีก็คือโอเคเผื่อมันมีเหตุการณ์อะไรอ่ะเนาะดูแลตัวเองดูแลเพื่อนบ้านด้วยช่วยกันก่อนตอนนี้นะคะใครมีอะไรเคาะได้เคาะเรียกหนูจะบอกถ้าแบบว่าได้ยินเสียงเรือได้ยินเสียงอะไรที่แบบมีคนผ่านแล้วเราต้องการความช่วยเหลือเคาะค่ะเคาะดังๆหาอะไรก็ได้เคาะให้มันดังๆจะได้รู้ว่ามีแบบจะขอความช่วยเหลือจะได้เข้าไปใกล้ๆเพราะว่าเครื่องเรือมันดังจริงไม่ได้ยินคือมันไม่ได้ยิงอ่ะแต่มันดังอ่ะเออนะคะใช้เคาะเอานะใช้เคาะเอานะเราจะได้รับรู้โดยทั่วกันว่าเราใช้วิธีนี้กันนะจ๊ะทั่วประเทศนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้มีคนขอซูๆมาด้วยวันนี้ก็เน้นเป็นเพลงที่ผู้ประสบภัยขอมานะคะราชาสามชาเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าต้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเบทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่2พร้อม1สายหน้าใหม่ในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีดีเจสาวคนสวยรวยเสน่ห์น้องเมธิชา
4: โอ้ยเหมือนคิดเรามาก่อนแล้วแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
5: ไม่ใช่น้ำดิบลำปางครับ
4: พี่น้ำดิบจากลำปางลำปางเป็นไงบ้างตอนนี้
5: ตอนนี้แล้งอยู่ครับมันมีฝน
4: แล้งอยู่นะแต่อีกไม่นานเขาบอกว่าเตือนเรื่องน้ำเหนือจะลงมาหนูยังแบบโอ้ยหนูยังแบบโอ้ยอย่าเพิ่งฝนตกยังเครียดเลยตอนเนี้ย
5: ให้น้ำแถวทางใต้ได้แห้งๆลงบ้างเนาะ
4: ใช่ไหมเขาถามว่าลำปางหนาวหรือยัง
5: ยังครับยังไม่หนาวเลย
4: ประมาณกี่องศาได้ละน่ะ
5: น่าจะ24-25นะพอดีอยู่ครับ
4: 24-25นี่ไม่หนาวหรอคะ
5: ไม่หนาวครับไม่หนาว
4: แล้วปกติถ้าหนาวนี่เท่าไหร่
5: ก็20ลงมา20ลงมาถึง15คงจะหนาวครับเคยนี่ถึงเลขหลักเดียวครับปีที่แล้วอ่ะ9
4: ใช่ไหมไม่ไหวอ่ะหนูแบบนิดเดียวก็ปากสั่นแล้วน่ะเขาบอกว่าลำปางเนี่ยหนาวยังไม่เท่าลำพังใช่ไหมหนูเปล่านะหนูไม่ได้เล่นหนูไม่ได้เล่นมีคนพิมพ์มาหนูไม่ได้หนูอ่านเฉยมุกอะไรไม่รู
5: ้
4: มุกอะไรไม่รู้หนูไม่ได้เล่นหนูไม่ได้เล่นโทรมาแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้คนที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้หน่อยค่ะ
5: ก็ให้ท่านผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ในประเทศไทยครับขอให้อยู่อย่างมีความสุขนะครับอยู่ขอให้เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนด้วยขอให้อีกหน่อยก็ผ่านพ้นไปก็เป็นปกติแล้วครับ
4: ครับผมครับเชื่อว่าคนไทยของเราปรับตัวเก่ง
5: ครับผม
4: เนาะเก่งมากเลย เมื่อ2 วันก่อนหนูออย่างวันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้ยังเป็นเรือยังเป็นกะละมังอะไรเงี้ย2วันก่อนนี่มีเป็ดมียูนิคอร์นมีเซิร์ฟมีอะไรไม่รู้โอ้ยที่สุดแล้วอ่ะของแจ้นะคนไทยเครียดกี่โมงอะไรเงี้ย
5: เออหนูผมก็คงจะอยู่แต่บนเรือ
4: หนูดูในคลิปก็สนุกอ่ะ
5: ลงน้ำไม่ได้กลัวปิง
4: เออใช่ไหมโอ้ยตกหนูไม่กลัวปิงหนูกลัวตัวตะเข้น้อยจะเกียดให้ลั่นเลยจริง
5: แล้วตัวตะเข้ตัวไม่เห็นหลุดมาบ้างเลยครับวันนี้
4: ยังนะยังไม่มีข่าวนะแต่ตะเข้น้อยน่ะเต็มเลยนะ
5: ตะเข้น้อยคงจะเยอะเน
4: า
5: ะ
4: โอ้ตะเข้น้อยเนี่ยมาให้ลืม
5: ตัวกินไก่กินเป็ดกิน
4: คนลุกไปหมด แต่ว่าเวลาแบบขับเรือขับอะไรเขาก็ไม่ค่อยกล้ามาใกล้ๆหรอกแต่เราก็ตกใจอยู่ดีเราก็แบบอุ้ยอยู่อ่ะโอ้ยมันยืดอ่ะ
5: มันว่ายน้ำเป็นด้วยไหมไอสัตว์ชนิดเนี้ย
4: ใช่แล้วล่าสุดคือมันมีกิ้งก่าตัวที่แบบตัวเล็กกว่าตุ๊กแกอีกนะเออแล้วมันไปเกาะอยู่ที่เสื้อพี่กู้ภัยหนูอ่ะก็อารมณ์ไหนไม่รู้คือคนไม่กลัวไม่เจอแต่ไอคนกลัวเนี่ยดันหันไปเห็นพอดีแล้วยืนอยู่ใกล้มากแล้วก็หันไปแล้วก
5: ็กิ้งก่า
4: ใช่อยากแย่งอ่ะเออไม่ไหวกบได้นะหนูอ่ะกบเขียดคางคกอะไรเงี้ยหนูโอเคงูได้อะไรได้แต่แบบที่มันหน้าตาเป็นเหมือนอย่างนั้นอ่ะจิ้งเหลนอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะไม่ไหว
5: สัตว์เลื้อยคลานหนูเทศสีเท้า
4: เอออย่างนั้นอ่ะมันหยุ่ยอ่ะไม่ไหวจริงเออ
5: ลงไปเข้ากันกับสัตว์ประเภทนี
4: ้เออไม่ถูกกันเออประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้ผลงานเพลงที่อยากจะฟังคือเพลงอะไรจ๊ะ
5: ดอกกระเจียวบานครับ
4: อีกไม่นานก็คงสีเช้าอ่ะนะ
5: ครับ
4: แล้วอะไรต่อนะ อยู่กับใครคะเนี่ย
5: อยู่คนเดียว
4: ใช่เปล่าเมื่อกี้เหมือนมีเสียงอีกคนเข้ามา
5: ไม่มีนะไม่มี
4: อ๋อรู้แล้วเปิดวิทยุอยู่ไกลๆ
5: ครับผม
4: หนูได้ยินแล้วมันสะท้อนนิดนึง
5: ครับผม
4: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดผลงานเพลงนี้ให้นะจ๊ะ
5: ครับ
4: มีมอบไหมมีมอบไหม
5: อ๋อก็เขามอบให้กับพี่นกสุพรรณพี่วันวิสาสุโขทัยแล้วก็พี่นันพิชบูรณ์พี่เขียวชุมพรพี่นกชุมพรแล้วก็พี่สาวภาแพร่ด้วยครับ
4: โอเค
5: เอฟซีทุกท่านด้วยน้องเมย์ด้วยก็แล้วก็น้องกวางด้วยครับ
4: ครับได้เลยงั้นของน้องเมย์นี่ขอมอบให้พี่ๆที่ปฏิบัติงานทุกค่ำคืนในช่วงนี้ด้วยเหนื่อยซะเหลือเกินแต่ละคนบางคนแบบเดินผ่านกันเดินเจอกันหน้าสโลสเลมากแล้วก็แบบพี่นอนกี่โมงทุกคนเป็นคำถามเดียวกันเวลาเดินเจอกู้ภัยด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะแบบอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับยังพี่นอนกี่โมงเข้าเวรเปล่าตะโกนคุยกันเออข้ามูลนิธิแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความร่วมมือที่ดีเนาะที่ได้เห็นกู้ภัยร่วมมือร่วมใจทำงานร่วมกันแบบเนี้ยเนาะ
5: ร่วมด้วยช่วยกันเนาะพี่น้องที่มีอะไรจะบริจาคไปทางช่วยเหลือก็ขอให้ช่วยแบ่งร่วมใจกันด้วยครับ
4: ได้ครับมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
5: วันนี้ใหม่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ ยาวเฟื้อยเลยครับคราวนี
5: ้อะไรนะ
4: ยาวเฟื้อยเลยครับมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์อ๋อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราห้ารสชาติดีๆทางง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราห้า
4: โอเคถูกต้องหมดเลยว้าวเก่งมากเก่งมากได้เลยได้เลย
5: ขอให้รู้ว่าเป็นตัวไหนก็ใส่ตัวไหนก็ได
4: ้เลยได้เลยได้เลย
5: ขอบค
4: ุ
5: ณนะครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวู้เก่งอ่ะยาวขนาดนี้ยังจำได้เอาจริงๆนะหนูแต่ละเดือนมันไม่เหมือนเดิมเลยสักครั้งเลยอ่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณในช่วงนี้ค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันทายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออัยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้าวันนี้สี่ผลงานเพลงรวมดอกไม้มาเลยนะมาทั้งสวนเลยกุหลาบนะคะจากพี่ก้านตองฟิชเชอริ่งกับฟักกิ้งฮีโร่เจ้าดอกจำปาเมียวตวิสาตุ๊กตานาริศลาค่ะดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชาและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่นั่นเองค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ศกให้โลกฟ้อนนะคะผลงานจากเวียงนฤมลค่ะฟิชเชอริงกับเน็กนฤพลค่ะฟังเอ๊ะทำไมมีนฤเยอะจังเลยเนี่ยเวียงนฤมลเน็กนฤพลนะคะอัลบั้มใต้โศกให้โลกฟ้อนสังกัดแกมมี่โกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนั่นเองในช่วงของจอคิวฮิตใครฟังแล้วอยากม่วนอยากฟ้อนอยากลุกขึ้นเต้นหน้าห้าน ช่วงนี้ช่วยกันก่อนนะคะแต่ว่าโทรศัพท์มาขอได้เรื่อยๆเลยนะรวมถึง SMS นะคะ4689400ผ่านช่องทางได้ทุกช่องทางเลยเหมือนกันในการขอเพลงนะคะจะได้แบบมีกำลังใจทั้งศิลปินทั้งบุคคลเบื้องหลังนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ช่วงนี้เราจะเป็นไบโพล่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเพลงเร็วบ้างเพลงช้าบ้างเร็วบ้างช้าบ้างเอาเป็นว่าเอาให้ทันแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้จะพยายามเปิดผลงานเพลงที่ทุกคนขอมานะจ๊ะ

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ช่วงนี้นะคะช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่าจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองแงะจังหวัดตรังนะคะ83บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี83บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ88บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย75บาทและน้ำยาง81บาท60สตางค์จ้าวันนี้หมดเวลาของน้องเมแล้วนะมีคนแซวอยู่เนี่ยว่าอะไรนะเมื่อเช้าโดนโทรตามใช่ไหมโดนโทรตามให้ไปออก

0: ให้ไปลงกู้ภัยโดนโทรตามแล้วบอกว่าให้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าแพ็คของรวมเนี่ยหนูยังคิดอยู่เลยว่าถ้าผู้หญิงที่แต่งตัวอาบน้ำไวขนาดนี้เนี่ยเป็นสเปคผู้ชายหลายคนไม่ใช่หรอ นะนี่ไงทำเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงออกจากบ้านแล้วก็เดินทาง1ชั่วโมงถึงพอดีเลยโอ้ยรีบอะไรขนาดนั้นถามจริงแล้วไอ้ครึ่งชั่วโมงที่ว่าเนี่ยยังต้องนับเวลาสลุมสลือด้วยนะเพราะว่าเพิ่งตื่นยังงงเออเล่ออยู่ใช้เวลาจริงน่าจะประมาณสัก25 นาทีอาบน้ำ10นาทีแต่งหน้า15นาทีประมาณนี้ที่สุดของแจ้แล้วไม่เป็นไรแต่ก็อยากจะบอกจริงๆนะคะว่ากู้ภัยทุกๆคนหรือว่าพี่ๆทุกๆหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือทุกๆคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจช่วยเต็มที่เพราะว่าเขารู้ดีค่ะว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นน่ะกำลังเดือดร้อนจริงๆพวกเราอ่ะยังมีแบ่งเวรกันหลับแบ่งเวรกันนอนหรือมีช่วงบางเวลาที่เราสามารถพักรับประทานอาหารได้และเราก็สามารถเลือกที่จะหยุดได้หมายความว่าตอนนี้เราเป็นจิตอาสาเราสามารถบอกเขาได้ว่าขอพักแป๊บนึงแล้วขอไปเบรกไปถอยไปอะไรก็ได้แต่คนที่เขาประสบเหตุประสบภัยอยู่ตอนนี้เขาพักไม่ได้เพราะว่าจิตใจเขาต่อให้นอนมันก็นอนได้ไม่เต็มตื่นไม่เต็มตากลัวน้ำจะมาอีกกลัวของจะเสียหายกลัวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ฝากบอกถึงทุกๆคนที่ลงพื้นที่ด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่พอน้ำลดเนี่ยเขามีการเปิดไฟจ่ายไฟแล้วเราลองเช็คดูก่อนนะพี่ๆนะอันนี้ห่วงมากๆเพราะว่าล่าสุดมีเคสดำมาแล้วแถวลาดกระบังใช่ไหมยืนยันแล้วดังนั้นเราไปช่วยเขาอ่ะเราต้องอย่าลืมนะคะว่าซีนต้องเซฟอันนี้ขอพี่ๆทุกๆคนว่าย้ำกับตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะแตะสัมผัสเสาเสิร์ฟอะไรก็ตามที่มันจะท้องจะเท้าแขนไปอะไรเงี้ยหรือจะดึงแม้กระทั่งรั้วเหล็กอ่ะค่ะก็ต้องระวังนะพี่ๆนะมันรั่วได้มันอะไรได้พยายามใส่ถุงมือกันเอาไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของพี่ๆทุกคนหรืออย่างน้อยจะทำจะแตะจะสัมผัสอะไรใช้หลังมือแตะก่อนนะคะบางทีเรารู้อยู่แล้วเรามีความรู้แต่เราลืมเราชะล่าใจดังนั้นเรามาระวังด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกๆคนนะปลอดภัยกลับมาหาคนที่คุณรักด้วยนะจ๊ะช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานจากพี่เบิร์ดธงชัยจับมือกันไว้นะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันกับรายการเรื่องพบค่ำช่วง 17:15 ทางอสมทนะคะน้องเมย์เนี่ยก็เล่าข่าวกับพี่หมิวเยาวลักษณ์นะพรุ่งนี้นะเจอกัน 5:15 นะคะ 5:00 นนะก็นี่แหละจะมาเล่าข่าวจะมาเล่าประสบการณ์หรือต่างๆที่น้องเมย์ได้ไปลงพื้นที่นะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยเป็นกำลังใจให้จ้ะวันนี้หมดหน้าที่แล้วน้องเมย์ต้องลาไปก่อนนะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นจูบแล้วลาของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับน้ำตาจระเข้เทพิคัตยามารสีครับผิดรักพิษณุโลกครับคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มล่องเรือหารักลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับนะจัดไปทั้ง4เพลงกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังใหม่ของน้องกวางนะน้องกวาง02-248-1366ก็สามารถโทรศัพท์มาคุยกับน้องกวางได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยนะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายครับไปถึงพี่ปัญญานะครับพี่สว่างพี่สุนิสาพี่ศรีสุนทรใช่ไหมครับพี่รัตดาเนาะพี่คิมเดอร์นะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่อมรานะครับทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook ณตอนนี้ครับตอนนี้ครับทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะฮะทักทายครับ4689400ก็สามารถส่งข้อความกันมาได้อันนี้คือทาง SMS นะฮะส่งข้อความมาแล้วก็อย่าลืมครับกดโทรออกด้วยนะครับ บางท่านลืมกดโทรออกนะฮะก็สามารถกดกันได้นะครับก็เห็นกันอยู่เนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวๆใจอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% เชื้อแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมปะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุนตีลังกาขึ้นมาเลย

0: แม่เป็นกิจกรรมที่อบอุ่นเนาะอบอุ่นมากๆวันนี
1: ้มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับจัดไปเพลงเมื่อกี้นี้นะครับรักน้อยจากน้องโอ๊ตคณิตนะฮะจัดไปครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามีสายหน้าใหม่นะครับพร้อมไหมพร้อมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
5: พี่พรพี่พรโทรศัพท์มาจากแถวไหน
6: เชียงรายค่ะจังหวัดเชียงราย
5: เอ้าโอ้เชียงรายนะครับ
6: เชียงรายแต่อำเภอไม่ลาวจ้า
5: อำเภออะไรนะ
6: อำเภอไม่ลาว
5: อำเภอไม่ลาวนะครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างครับแถวนั้น
6: ฝนยังตกน้อยๆอยู่ตกไม่เยอะจ้า
5: ตกไม่เยอะเนาะ
6: จ้าไม่มีน้ำท่วมไม่มีน้ำขัง
5: อ๋อก็ยังดีเน
6: า
5: ะ
6: เป็นกำลังใจให้คนกรุงเทพอะเนาะน้ำท่วมเยอะจังเลยเน
5: า
6: ะ
5: ใช่ครับหนักมากๆตอนแรกกับผมอะผมมีคิวจะไปร้องเพลงที่เชียงรายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าพอดีน้ำท่วมสนามบินก็เลยแบบไปไม่ถึงก็เลยอดเลยแคนเซิลเลยนะฮะ
6: ว้า
5: วเสียดายมากมากนะครับอ่ะเอาไว้เขาหน้า
6: ขอให้พ้นวิกฤตอันตรายขอให้เจอสิ่งดีๆเนาะขอให้หายขอให้น้ำแห้งเร็วๆเน
5: า
6: ะ
5: ขอบพระคุณมากมากเลยครับผมพี่พรครับอ่ะตอนนี้ครับอยากฟังเพียงอะไรครับ
6: หน้าจอเราสายของกายจ้ะ
5: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: มอบให้หนุ่มสวนดอกแล้วก็น้องลา
5: ท
6: างเชียงรุ้ง
5: ครับ
6: จ้า
5: ได้เลย
6: เสียงทุกสายที่ทาง95จ้า
5: ขอบพระคุณมากๆครับอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนะเพราะว่าผมอ่ะทางฝั่งป้าผมอ่ะอยู่ทางแม่สาย
6: อ๋อ
5: ใช่เป็นคนเชียงรายเหมือนกันเนาะ
6: จ้าเป็นคนเชียงราย
5: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมนะครับนะคนเชียงรายเหมือนกันเลยนะคะจากพี่พรเชียงรายเนาะบทเพลงนี้ครับหน้ารอหน้าจอรอสายไปฟังเพลงกันครับจากพี่ต่ายอรไทยนะครับ

ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมา

0: การเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับจัดไปบทเพลงเธอปันใจจากพี่ป้อมอัศนีวสันต์พี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะครับผมก่อนหน้านั้นครับมีสองคีรีสีประจวบครับฝนตกฟ้าร้องฝนตกรถติดจากลุงแอดสุรชัยสมบัติเจริญนะครับฝนตกที่หน้าต่างนะครับพี่เสกโลโซเนาะแล้วก็ฝนตกในทะเลนะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับตอนนี้ครับขอบคุณด้วยนะครับอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่สมมติของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วย Amanda นะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding นะครับผมผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้า Microtex นะครับมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านวมทูโทนนะครับผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์ในเซตเดียวนะครับจะมี2สไตล์เนาะมีลาย Midnight Forest นะครับลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับแล้วก็ลายที่2นะครับมีลาย Sweet Carnation นะครับลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและก็ผ่อนคลายนะครับโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะครับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทนะครับเท่านั้นสนใจโทรเลยนะครับ021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมอ่ะทักทายทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่อารมณ์ครับพี่ดาวประสุขนะครับพี่วันวิสานะครับพี่สุฮอกเกนบูมพี่สุดารัตพี่โชติกาพี่พิทวัตในชั่วโมงแรกสวัสดีครับผมพี่จารันพี่คมคายพี่ขนมทั้งแตกพี่กฎชมนนะฮะทักทายครับผมพี่บุญกรองพี่รามิดานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่เนาะตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อนะครับบทเพลงนี้เลยนะฮะจากพี่เสือธนพลนะครับรักคงยังไม่พอครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
7: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่สองนะครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับพี่น้องชาว Facebook Live LTM FM 95นะครับช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่ละอายครับพี่สมโชคบอกว่าถามนิดเดียวนะครับใครเป็นคนอนุมัติให้พระอาทิตย์ลากิจแล้วให้พระพิรุณรักษาการแทนนะครับนั่นสิใครให้พระพิรุณรักษาแทนนะครับรักษาการแทนอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับถ้าใครที่รู้คำตอบยังไงก็ตอบทาง Facebook ด้วยนะครับ LTM FM 95นะฮะพี่ละไอครับพี่ปิญโยสวัสดีครับผมพี่จุ๊บแจงพี่อารมณ์นะฮะทักทายครับพี่ดาวประสุขครับพี่คณิษฐานะครับพี่สุฮอเกนบูมพี่สุดารัตนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับพี่สำรวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะทักทายครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าก็เข้าใจนะก็เข้าใจบางท่านโทรศัพท์เข้ามาเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วนะครับแล้วก็ณตอนนี้ก็อาจจะเผลอหลับไปหรือว่าเข้าห้องน้ำหรือจะอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจ อ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้นะฮะจากคุณโอเลี้ยงโอเลี้ยงสุขุมวิทนะครับขอเพลงนี้หน่อยนะฮะเธอเป็นแฟนฉันแล้วจากวงกลานั่นเองนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเพลงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าจัดไปครับในช่วงของพาเรตครับ4เพลงผมขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับเราไปฟังเพลงแรกกันก่อนฮะบทเพลงนี้ครับปากร้ายใจรักจากพี่ชโยธนวัฒน์นะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับบทเพลงนี้ครับไม่ว่าจะเป็น4เพลงจัดไปให้นะฮะมีปากร้ายใจรักครับจากพี่ชโยธนวัฒน์นะครับแล้วก็กะลาเธอเป็นแฟนฉันแล้วนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็เกินคำว่ารักนะครับบทเพลงจากวง Clash นั่นเองนะครับ4เพลงจบไปนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาพี่ดาวพระสุขครับพี่อนุภาพนะครับผมพี่เอกสินพี่แม่ภูปการพี่มงคลนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณผมชื่อโอเว่นนะครับสวัสดีครับพี่สุมิตราพี่สุวรรณีพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่อานงพี่อิลิสาพี่สำรวยช่างแจ็คเทวาพี่ละอายครับพี่สมโชคนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับพี่หนูวันด้วยนะฮะทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจ่อชีวิตกันต่อเลยไหนดูซิเพลงอะไรวันนี้วันนี้วันพุธเข้าวันพฤหัสใช่ไหมครับวันนี้เพลงที่5นะฮะอกหักทรงทางครับนุชเวลาวันน้องนุชน้องนุชอีลานุชนะฮะนุชเวลาวันสังกัดภูไทยเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับอกหักทรงทางนุชเวลาวันจัดไป
3: โตคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะจบไปทั้ง2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นสุรศรีจากปราสาททรายนะครับเป็นเพลงนี้เนาะแล้วก็ไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวงนูโวนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับสวัสดีครับไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่ทิตินาธนะครับสวัสดีครับพี่ณัฐวุฒิครับพี่ณโมนะฮะสวัสดีครับพี่สำรวยพี่ธารัตแตงโมพี่ประจบนะครับพี่สาวคามพี่ขาวดอนพี่อารมณ์พี่นฤดีนะครับพี่พรบวรนะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอายกว้างโยโกฮาม่ามาทักทายกันนะครับอายมิดชัยนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All Hit History เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
7: คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3ครับฟังเพลงกันยาวๆเพลินๆไปเลยทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงยาใจคนจนนะครับจากพี่ไมค์พิรมพรเชือกวิเศษจากวงลามานุ่นนะครับแล้วก็พี่เห็นผีจากวงแอลกอฮอล์แล้วก็อมพระมาพูดจากพี่เสกโลโซนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับทั้ง4เพลงจัดให้นะฮะทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่สันทัศน์พี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะฮะพี่บันเทาพี่สุภัทราหนูสวยนะคะยายออส3ย่านนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับนะแล้วก็สวัสดีไปถึงอะไรนะฮะบอกว่าที่ดวงใจพี่ดวงใจบอกว่าตอนนี้ฝนก็ตกอยู่เห็นบอกว่าตอนเที่ยงจะมีพระอาทิตย์ออกจ้าอยากเห็นจังเลยต้องอบผ้าทุกวันเปลืองไฟมากทุกอย่างที่ญี่ปุ่นแพงหมดนะครับอันนี้เรื่องจริงขณะที่จอดรถอะไรก็แพงไปหมด คือที่ดินก็แพงเนาะเพราะว่าเกาะญี่ปุ่นเป็นเกาะเล็กๆนะครับพื้นที่แบบคับแคบเนาะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะฮะอ่ะสู้ๆนะครับพี่ดวงใจนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่รัติยานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณยายออส3ย่านพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สุภัทราพี่บอลเทาไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยนะฮะทักทายครับผมตอนนี้ครับปะฟังเพลงกันต่อดีกว่าวันนี้ผมก็มีเพลงสบายๆมาฝากกันนะครับฟังแล้วรับรองว่าอุ้ยเคลิ้มหลับสบายแน่นอนจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ4เพลง5จัดให้ครับ

0: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาBKED นะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามิน B รวม BKED นะครับจำเอาไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับไปถึงคุณลุงต้อยแก่แล้วนะฮะพี่สุวรรณีครับพี่สวรักษ์พี่พินโยพี่ปราโมทน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะสวัสดีฮะจิ๊กกรุ๊ปมาแล้วมาแล้วแล้วก็ทักทายครับไอ้มิชัยครับพี่ชิชนุพงศ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณน้องออนนิชานะครับทักทายครับพี่ประโมทครับพี่บันเทาพี่ไกรวุฒิครับพี่อาทิตย์ครับพี่สุภัตราพี่หนูสวยพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับพี่สาวขามพี่สันทัพพี่รัตติยาครับทักทายทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาลุงต่อยนะครับพี่สามารถพี่สุวรรณีครับทักทายครับผมตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างผึกกันต่อนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา BKED วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม BKED
6: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครสุปฮิต
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะกับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัส

0: า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

อรุณสวัสดิ์ค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้ยวันนี้มาเร็วเนาะ5:10 นเช้าวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้1 ตุลาคม 2569นะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนที่10แล้วเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่นะคะวันนี้ปีงบประมาณ2570แล้วนะสำหรับในส่วนของงบประมาณแผ่นดินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงบประมาณ ส่วนตัวก็ยังคงของปีนี้อยู่นะคะงบประมาณส่วนตัววันนี้ต้องลงทะเบียนใช่ไหมยังไงกันเนี่ยมัวแต่ติดตามข่าวน้ำท่วมข่าวเอเชียนเกมนะคะลืมไปเลยวันนี้ เป็นวันที่เราต้องได้เงินอีก 1,000 บาทแล้วก็ใช้ไปเลยยาปูนไปเลยนะคะ60วันใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะเดี๋ยวรอ6 นาฬิกานะคะชี้แจงรายละเอียดเรื่องของการยืนยันตัวตนใหม่ไหมหรือยังไงหรือว่าวันนี้ก็เติมเงินไปสแกนจ่ายไทยช่วยไทยพัสได้เลยใช่หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวทำไม

คนไม่ตื่นเต้นกันเลยล่ะเออไม่เอาเหรอหรือยังไงเออลืมไปเลยเหมือนกันนะคะเอานะยังไงก็ต้องถ้าก็ถ้าเขาให้ก็ต้องเอาเข้าไปยืนยันตัวตนนะคะอย่างน้อยก็เพื่อประทังนะชีวิตในยามยากแบบนี้หลายคนบอกว่ามันยากจริงๆนะคะณเวลานี้นะโดยเฉพาะหลายครอบครัวตอนนี้ยังคงอยู่เรียกว่าจมอยู่นะคะบ้านเนี้ยอาจจะไม่ได้จมแต่รถยังจมอยู่นะคะเมื่อสักครู่เห็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทเลยนะคะอยู่ที่เคหะร่มเกล้าก็รถจมน้ำอยู่ก็เห็นใจมากนะคะกี่วันแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้น้ำลดเป็นประมาณ5เซนน้ำลดไปแค่5เซนเองแต่ต้องกี่วันแล้วคะก็แค่นั้นเนาะมันไม่ระบายไปไหนเลยหรือยังไงก็น่าเห็นใจค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะก็ต้องติดตามกันต่อนะสำหรับในวันนี้นะสถานการณ์น้ำฝนเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เขาเตือนภาคใต้นะคะ ที่จะโดนถล่มสำหรับลักษณะอากาศก็ยังมีฝนตกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคประมาณ 30% ของพื้นที่ยกเว้นภาคใต้ทั้ง2ฝั่งวันนี้ก็จะประมาณ 60% และจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะกรุงเทพก็ยังมีอยู่เนาะ 30% เหมือนกันค่ะและปริมณฑลนะคะสถานการณ์วันนี้ที่หนักสุดเลย น่าจะอยู่แถวแม่กองนะคะเมื่อวานโดยอาจารย์ติตางพิไลล่าจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็โพสต์อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกนะคะว่าพยายามจะอัปเดตข้อมูลฝนในน้ำท่วมให้ที่หนักที่สุดเมื่อวานเนี่ยก็คือแม่น้ำแม่กองไล่ลงมาเลยค่ะตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็พื้นที่บางส่วนของสุพรรณบุรีกับนครปฐมด้วยที่รับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนะคะจนเมื่อวานเนี่ยน้ำระบายอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจารย์สีตางบอกว่าสถานการณ์เนี่ยหนักพอๆกับปี2125นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเลือกจัดการตัวเองได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะคือยกย้ายและอพยพเท่านั้นสามตัวเลือกนี้นะคะเลือกเอายกขึ้นสูงอีกหน่อยนึงตอนนี้สูงแล้วใช่ไหมยังไม่พอยกอีกแล้วก็อันไหนที่ดูแล้วรู้สึกมันยังไม่ปลอดภัยก็ย้ายหลังจากนั้นก็อพยพตัวเองหมายถึงคนสัตว์เลี้ยงนะคะคำว่าย้ายก็คืออาจจะหมายถึงการเริ่มย้ายผู้ป่วยกันแล้วนะคะโรงพยาบาลค่ะตัวเขื่อนตอนนี้เต็มร้อยนะคะเฉียดเต็มหลายเขื่อนเขื่อนป่าสักเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนขุนด่านเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนกันเพราะว่ามันเต็มร้อยพื้นที่ริมน้ำนะคะแพท่องเที่ยวเอาตัวเองออกจากพื้นที่ไปก่อนนะคะยกของขึ้นที่สูงที่ไหนเคยท่วมรอบนี้ก็ท่วมส่วนเพชรบุรีน้ำล้นอาคารระบายน้ำล้นแล้วแต่ยังไม่เข้าถึงตัวเมืองนะพื้นที่ริมน้ำพิจารณาจากนี่แหละเหมือนจังหวัดอื่นๆก็คือต้องยกและย้ายส่วนเขื่อนเจ้าพระยาตัวเลขนั้น 2,500 ลูกบาศก์เมตรจะได้เห็นแน่ๆแล้วอาจจะไปถึงนู่นเลยค่ะ 2,800-3,000 นะคะโดยเฉพาะที่เดิมนะคะบางบานบางไทรย้ายได้ย้ายค่ะอาจารย์ก็โพสต์เข้าใจง่ายแบบนี้นะคะสำหรับในส่วนของสถานการณ์โอ้โห4วัน5วันแล้วนะคะบางจุดนั้นน้ำลดแค่นิดเดียวอย่างที่บอกนะคะร่มเก้าเนี่ยมันแปลกมากเลยทำไมมันลดแค่5เซนเคหะล่ม

0: เก้าจากรอยู่ที่นั่นเป็นแสนๆนะคะโอ้เป็นพันเป็นหมื่นครัวเรือนตอนนี้บ้านยังจมอยู่รถยังจมและที่สำคัญคือน้ำเริ่มจะเน่าค่ะน้ำเริ่มจะเน่าเห็นสีเปลี่ยนแล้วค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหรถจมน้ำอยู่น้ำเน่าคิดสภาพนะคะก็คงจะต้องยังไงต่อทำใจหรอเออต้องทำใจใช่ไหมไม่รู้เรื่องทำยังไงเหมือนกันเนาะณขณะนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เดือนนี้นะคะเริ่มเข้าสู่เดือนใหม่ตุลาคม เห็นทางกรมอุตุก็แจ้งเตือนว่าเตรียมรับมืออีกรอบหนึ่งที่จะหนักเลยก็คือวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มที่ภาคอีสานกับภาคเหนือก่อนจากนั้นภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลงนะคะแล้วสภาพอากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะให้นะคะแต่ว่าช่วง7วันนะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยวันที่4ที่5นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่จะเริ่มจากภาคเหนืออีสานหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยคือภาคเหนือกับอีสานตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลทั้งอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะคือภาคใต้รวมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่4วันที่5เนี่ยขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงนะคะชาวเรือนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วนะคะนี่คือคาดการปริมาณฝนสะสมที่จะให้ทุกท่านเตรียมรับมือตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปนะคะ96ชั่วโมงประมาณ4วันเนี่ยหนักนะคะหนักมากต้องบอกว่าอย่างนั้นหนักมากก็กรุงเทพนี่แบบกลางๆนะคะกรุงเทพส้มๆเหลืองๆแต่ถ้าหนักมากเนี่ยเน้นทางภาคใต้ค่ะภาคใต้กาญจนบุรีประมาณนี้นะคะปริมาณฝนก็ยังคงหนักอยู่เหมือนเดิมเนาะโอ้ตุลาคมก็ต้องรับมือกันตุลาพฤศจิกายนนะนี่กันยายนที่ผ่านไปเนี่ยยังไม่หนักอีกใช่ไหมมันต้องหนักกว่านี้อีกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะปลอบใจกันยังไงแล้วเนาะในแต่ละวันนะคะแล้วก็ปลอบใจกันมาเรื่อยๆทุกวันณขณะนี้เนี่ยในส่วนของความเดือดร้อนที่ว่านี้นะคะจำเป็นต้องช่วยเหลือเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องของน้ำกับอาหารการกินนะคะน้ำและอาหารค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหมู่บ้านไหนยังไงนะคะแจ้งมาที่เพจของเราก็ได้นะคะเผื่อว่าจะได้ช่วยกันประสานและช่วยอะไรแบบไหนได้ก็ช่วยกันนะคะกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ตอนนี้นะคะมีหนึ่งสายรออยู่มาแล้วนะคะไปรับกันก่อนเลย
1: บอกข่าวเล่าความ
0: กรุงเทพเลยนะคะนี่คือเมืองมากเลยนะคะสีลมเหรอคะคุณก้องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศรีและน้องโด่งยังไม่มานะคะวันนี
0: ้ยังค่ะเดี๋ยวรอสักครู่คุณก้องทำอะไรอยู่แถวสีลม
2: ผมประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่นะครับ
0: อ๋อขับแท็กซี่นะคะก็ต้องไปทั่วนะตอนนี้อยู่สีลมแล้ว
2: ครับตอนนี้จะกลับบ้านแล้วครับบ้านอยู่ลำลูกกาครับผม
0: อ๋อก็คือขับกะกลางคืนใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะเจออะไรบ้างคะในแต่ละวันค่ะพี
2: ่ตอนนี้รู้สึกว่าคนแถวลำลูกกาลำบากมากนะครับต้องจอดรถไว้แต่ยังดีนะครับบัสสายไหมยังให้จอดฟรีนะครับยังจอดเข้าจอดได้แต่ก็ต้องเดินวัดสายไหมครับผม
0: วัดสายไหมไม่ท่วมเนาะให้จอดฟรี
2: ครับแล้วก็ต้องเดินลุยน้ำเข้าในหมู่บ้านนะครับ
0: พอจอดรถเสร็จก็เดินออกมาจากวัดแล้วก็ลุยน้ำเข้าบ้านทุกวัน เป็นมาแบบนี้กี่วันแล้วพี
2: ่ตั้งแต่วันที่25 26นำรถกลับบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าตามตัวแต่ตอนนี้นำรถไปจอด
0: แล้วเน
2: า
0: ะ
2: อะไรนะครับ
0: วันนี้วันที่1ก็คือจะครบสัปดาห์แล้วเนาะจะครบอาทิตย์แล้วนะ6วันแล้วเนาะ
2: ครับผมแล้วก็น้ำเริ่มเน่าแล้วนะครับ
0: น้ำเริ่มเน่าเป็นร่มเก้านี่แหละน่าจะพอๆกับที่ร่มเก้าเลยนะฮะน้ำเริ่มเน่าแล้ว
2: ใช่แต่ว่าที่แย่กว่านั้นนะครับปี54น้ำท่วมสูงก็จริงมีหน่วยงานมีทหารเข้าไปช่วยยกของช่วยดูแลประชาชนแต่รู้สึกว่าน้ำท่วมคราวนี้ไม่มีหน่วยงานราชการไหนเข้าไปดูเลยนะครับ
0: ค่ะที่บ้านหมู่บ้านของพี่ก้องนี่นะ พี่ก้อง
2: เป
0: ็
2: นท
0: ุ
2: กหมู่บ้านนะครับไม่ใช่แต่หมู่บ้านผมหรอกครับมันเป็นทุกหมู่บ้านเลย
0: ทุกหมู่บ้านยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือ
2: ครับผมมีไปเก็บข้าวเฉยๆนะครับมีหน่วยงานราชการยังไม่มีเลยนะครับไม่มีหน่วยงานทหารไม่มีหน่วยงานตำรวจไม่มีหน่วยงานอะไรไปบริการประชาชนเลยครับผมมายังพอเดินได้นะครับคนแก่บางคนนะครับเดินมาลุยน้ำด้วยลากกะละมังตามด้วยเหนื่อยก็ล้มลงก็มีเห็นแล้วมันเหมือนว่าม
0: ันแย่
2: กว่านั้นคือว่าเขาคงไม่มีทางเลือกแล้ว
0: ไม่มีคือในหมู่บ้านเนี่ยน้ำยังสามารถที่จะเดินเข้าได้ใช่ไหมน้ำท่วมแต่ว่าต้องลุยออกมา
2: ต้องลุยออกมาครับในบ้านก็ท่วมแล้วครับในบ้านท่วมครึ่งขาครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็ในบ้านท่วมครึ่งขาถนนก็เลยหัวเข่าขึ้นมาอีกประมาณ40เซนนะครับต้องเดินลุยออกมาประมาณจากถนนก็ประมาณเกือบกิโลนะครับเดินลุยออกมาแล้วก็กิโลนึงแล้วก็ต้องเดินออกมาถึงถนนใหญ่อีกประมาณ800เมตรนะครับเดินทุกวัน
0: เพื่อมาซื้อข้าวของเครื่องใช
2: ้ได้ครับ
0: บางคน
2: บางคนคนแก่นะครับต้องเอาเงินที่สแกนมาสแกนข้าวแต่ละวันนะครับคนสงสารแล้วก็เห็นแล้วบางคน70กว่าก็ยังมีอยู่เลย
0: ค่ะกองเข้าใจทุกที่เลยนะคะพี่ก้องจะพูดอะไรเป็นตัวแทนของชาวปทุมธานีสักหน่อยก็ได้ค่ะเชิญค่ะอยากจะให้ตอนนี้อยากจะให้หน่วยงานไหนใครเข้าไปช่วยเหลือมากที่สุด
2: อยากให้หน่วยงานไหนก็ได้นะครับไปดูแลบ้างหรือว่าตัวผมไม่เป็นไรครับผมเอาตัวรอดได้ผมยังทำงานได้แต่คนแก่ในหมู่บ้านมีเยอะเพราะว่ามันเป็นคนพื้นที่แล้วลูกหลานเขาก็บางคนไม่มีลูกไม่มีหลานนะครับอยู่กันกับยายคนเดียวหรือตากับยายอย่างเงี้ยออกมาไม่ได
0: ้น่าสงสารมากเลยนะคะถ้าเผื่อว่าใครที่เห็นร้านบ้านไหนที่มีแบบผู้ป่วยคนแก่อยู่ลำพังก็ช่วยกันแจ้งหน่อยนะคะให้เจ้าหน้าที่ผู้นำหมู่บ้านประธานอะไรอย่างนี้เข้าถึงไหมคะ
2: ประธานหมู่บ้านเขาก็ไม่มีเงินเดือนนะครับเขาก็แค่ประกาศยกของ
0: ใช่อย่างนั้นก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับลูกบ้านได
2: ้ประธานหมู่บ้านก็แก่อีกนะครับไม่รู้ว่าเขาประสานอะไรป่านนี้ก็ยังไม่มีแต่ตอนปี54ครับท่วมปุ๊บทหารเข้าไปเต็มเลยนะครับ
0: แต่ปีนี้ยังไม่ม
2: ีรถทหาร
0: ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะขอพิกัดทีหนึ่งของพี่ก้องเนี่ยพี่ก้องอยู่ตรงไหนคะของลำลูกกาคลองอะไร
2: ลำลูกกาคลอง3ครับผมซอยปี
0: คลอง3คลอง3ยังไม่มีใครเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านเลย
2: ผม
0: ค่ะ
2: มีรถของท่านสจนะครับสจแผนสจแผนนั้นก็จะมีรถ2แถวไม่กี่คันก็บริการจนถึงท้ายคลองแล้วก็กลับมาท่านก็ผมเห็นมีหน่วยงานเดียวนี่แหละท่านสจเดียว
0: ค่ะ
2: เพราะว่า
0: คนให้บริการอยู
2: ่ครับผม
0: ท่
2: านเป็นคน
0: ที่
2: ท่านขับรถท่านก็เอารถกระบะบ้างรับคนจากถนนลำลูกกาไปจนถึงท้ายซอยตรงฝั่งธัญญานะครับแล้วก็กลับเพราะว่าน้ำมันก็เลยหัวเข่าขึ้นมาเดินก็เดินลุยน้ำมันเหนื่อยนะครับมันไม่เหมือนกับเดินปกติ
0: ใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลย นะคะเพราะฉะนั้นคือถ้า

0: ข็งแรงอยู่ก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าคนแก่นี่รับรองเลยยากลำบากมากเนาะในการที่จะเดินออกมา
1: เริ่มปวดแล้วนะครับผมเดินมา5วันแล้ว
0: ล้าง
1: ขาใส่แล้วต้องซื้อยาแอลกอฮอล์ล้างแล้วก็ทำอย่างอื่นแล้วครับแต่ก็ต้องเข้ามา
0: คุณแม
1: ่ทุกวัน
0: ค่ะแล้วได้แล้วเดี๋ยวนี่คือรถยังไปจอดที่บ้านไม่ได้ใช่มั้ยหรือว่ารถเข้าบ้านได้แล้ว
1: ยังไม่ได้ครับในบ้าน
0: ไม่ได้ต้องไปจอดไว้ที่วัดเหมือนเดิมแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่แก้วที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวคลอง3
1: ใช่คลองตั้งแต่คลอง1เลยครับไม่ใช่คลอง3หรอกครับคลอง1ถึงคลอง5เลยครับ
0: คลองเลยลำลูกกาทุกคลองเลยตอนนี้เดือดร้อนหมดเข้าใจ
1: เพราะว่าตอนนี้ทูปฏิมียังผ่านไม่ได้นะครับผมกับบ้านผมต้องตีรถออกมอเตอร์เวย์นะครับ
0: ไอ้โอ้ถนนตรงนั้นยังผ่านรถผ่านไม่ได้เหรอคะถนนที่ข้างสนาม
1: ยังขานไม่ได้ครับน้ำลึกเกือบ
0: ขานไม่ได้เนาะที่จะทะลุออกมารถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นเหรอคะพี
1: ่ใช่ใช่ครับถ้านั่งรถไฟฟ้ายังไปได้ครับ
0: โอ้ค่ะค่ะอ้าว
1: ตรงสนามตรงประเทศนี้รถจะผ่านไม่ได้ครับรถเล็กมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้เลยแล้วก็ถนน
0: ป้ายเตือนไว้ใช่ไหม
1: ครับผมแจ้งเตือนไว้เลยแล้วก็กั้น
0: แจ้งเตือน
1: มีบริเวณกั้นเลยว่าน้ำสูงผ่านไม่ได้ผมต้องตีออกมอเตอร์เวย์นะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องตีออกมอเตอร์เวย์แล้วก็วนลงเสียค่าทางด่วนแล้วครับเมื่อวานนี
0: ้
1: วันนี้กำลังกลับบ้านก็เสียอีกครับ
0: รับทราบค่ะพี่นะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวลำลูกกาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณก้องเดินทางปลอดภัยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับพี่ตี
0: สวัสดีค่ะ

ก็สถานการณ์แบบนี้ก็เข้าใจเนาะเข้าใจจริงๆนะคะพี่ก้องก็เป็นตัวแทนของผู้ประสบภัยตอนนี้นะคะในหลายพื้นที่เพราะว่าระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็เริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงนะคะมีขยะติดกบเรียกว่าลอยเกลื่อนนะคะขวางทางระบายน้ำด้วยนะยกตัวอย่างก็คือที่เขตร่มเกล้าตอนนี้นะขยะสิ่งปฏิกูลนะลอยสะสมเป็นจำนวนมากนะคะทำให้มันไปอุดทางระบายน้ำอะค่ะแล้วก็มันจะยากต่อการจัดการหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นณขณะนี้นะคะทุกๆคนก็คงจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคือเรารอไม่ได้แล้วค่ะคนที่อยู่ในชุมชนนะคะมาร่วมแรงร่วมใจกันรอไม่ได้นะรอแบบว่าเอาแล้วเมื่อไหร่จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือคงไม่ได้แล้วนะขณะนี้นะเรื่องของเกี่ยวกับสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะการอพยพก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะบางส่วนอย่างที่บอกก็คือผู้สูงอายุหลายท่านนะคะบางท่านก็ไม่อยากออกจากบ้านแต่ว่าคราวนี้จำใจต้องยอมแล้วนะคะออกจากพื้นที่ก่อนนะบางคนบอกว่าไม่ออกไม่ได้แล้วตอนนี้มันทนสภาพกลิ่นเน่าเหม็นไม่ไหวนะนี่คือเข้าสู่วันที่เท่าไหร่วันที่7แล้วนะคะวันนี้อาจจะเพราะที่ร่มเกล้าเนี่ย7วันแล้วเพราะฉะนั้นณขณะนี้จำเป็นต้องมีแนวทางในการป้องกันโรคจากน้ำท่วมขังแล้วนะคะน่าเห็นใจมากๆนะสำหรับทุกที่เลยนะคะตอนนี้ทั้งขยะทั้งอะไรก็ไม่มีน้ำประปาใช้ด้วยใช่ไหมมีแจ้งมานะคะน้ำก็ไม่มีใช้นี่ค่ะประมวลเหตุการณ์ห้าหกเจ็ดวันทั้งวันนี้แล้วนะคะ6วันเต็มแล้วค่ะที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็สะท้อนปัญหานะคะมาว่าน้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยลดไป5เซนเท่านั้นเองมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใจมากเหมือนกันว่าเพราะอะไรเนาะสำหรับตอนนี้นะคะคือถ้าดูตอนนี้เนี่ยหลายจุดเลยโดยเฉพาะอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือที่อยุธยาหลังจากกรมชลประทานประกาศเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่อยุธยานั้นเพิ่มสูงขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เมื่อช่วงเย็นเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มเหมือนนะคะนอกคันกั้นน้ำบ้านเรือนประชาชนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะท่วมตลอดบางบ้านนี่คือชาวบ้านยืนก็โผล่แต่คอเลยนะนี่คือยืนอยู่หน้าบ้านนะตอนนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบที่อยุธยามี3อำเภอเป็นพันหมู่บ้านนะคะ 40,000 กว่าครัวเรือนค่ะแล้วก็เฉพาะในอำเภอเสนาเนี่ยน่าจะหนักที่สุดเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็น

ที่ติดกับแม่น้ำนะคะนั่นคือแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยก็ได้รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพยาอีกทีหนึ่งรวมถึงแม่น้ำสาขาล้นมาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแบบเร็วมากนะคะเนี่ยสูงเกือบ2เมตรนะคะเนี่ยคือพื้นใต้ถุนน่ะอยู่ไม่ได้นะบางหลังก็ยกพื้นสูงนะคะแต่ว่าพื้นที่ใต้ถุนซึ่ง อาจจะเป็นห้องครัวห้องพักอะไรอย่างนี้นะถูกน้ำท่วมทั้งหมดค่ะส่วนใหญ่พื้นที่ภาคกลางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะชาวบ้านก็บอกว่าไม่สามารถเดินเข้าออกบ้านได้ตามปกติแล้วบางจุดก็ยังดีที่ยังลุยน้ำได้แล้วก็ใช้เรือได้เนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าแปลกเนาะแทบไม่มีปีไหนเลยอะที่เนี่ยที่น้ำไม่ท่วมไม่ใช่แปลกนะมันไม่แปลกใช่ไหมชาวบ้านเขาก็ตอนนี้นะต้องไปคือหยุดงานก่อนนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะคะคนที่รับจ้างรายวันอะหยุดงานก่อนช่วงน้ำท่วมเนี่ยขาดรายได้ไปเลยนะคะก็เหมือนเขาเข้าใจสถานการณ์อะชาวบ้านเนาะเวลาผู้สื่อข่าวไปถามนะทุกคนก็ดูแบบเข้าใจว่ามันมาอย่างเงี้ยทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยมันเร็วค่ะมาเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการแจ้งเตือนภัย ชาวบ้านบอกว่าก็ต้องแจ้งเตือนให้เร็วกว่านี้หน่อยเพื่อที่ให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยได้มีเวลาเตรียมตัวขนย้ายของแล้วก็รับมือกับน้ำได้ทันคือถ้ามีการแจ้งเตือนเร็วทันสถานการณ์ก็น่าจะช่วยลดความเสียหายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนได้มากกว่าตอนนี้นะคะก็เอาเป็นว่าต้องให้กำลังใจกันโอ้โหทุกนาทีเลยนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำตัวที่ลุ่มต่ำพอเข้าสู่ช่วงน้ำหลากก็จะถูกน้ำท่วมก่อนพื้นที่อื่นๆบริเวณเนี้ยแถวอยุธยาเสนาบางบานบางไทรเนี่ยค่ะนะคือบางบ้านเขาบอกว่าปกติใต้ถุนบ้านนะน้ำก็จะท่วมติดๆนะคะ1เดือนทุกปีใต้ถุนเนี่ยอย่างน้อย1เดือนค่ะก็ต้องใช้เรือกันชาวบ้านก็ใช้เรือกันเก่งเลยนะคะแต่ว่าพอเกิดน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยการช่วยเหลือสิ่งของต่างๆจากหน่วยงานบางครั้งก็เข้ามาไม่ถึงพื้นที่ซอยลึกๆนะชาวบ้านก็ต้องพบกับความยากลำบากทั้งการเดินทางทั้งการใช้ชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพอย่างที่บอกนะคะต้องหยุดขายของขาดรายได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่สามารถเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าได้เนาะร้านที่อยู่ในซอยในชุมชนเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็ชาวบ้านก็บอกว่าก็เข้าใจว่าอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำทุกปีแล้วก็พอปีไหนฝนหนักนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะให้มีการวางแผนบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำให้ดีขึ้นเพราะว่าชาวบ้านเจออย่างนี้ทุกปีก็ไม่ไหวนะพอน้ำท่วมทีนึงก็เนี่ยขาดรายได้ทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยบอกว่าใครก็ตามที่มีหน้าที่วางแผนรับมือให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมนี่คือเขาไม่ได้ว่าใครนะเขาก็ไม่โทษใครเลยแต่ก็บอกว่าวางแผนหน่อยว่าจะให้ชาวบ้านทำยังไงนะคะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะระบบการแจ้งเตือนภัยขอให้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็ให้เร็วกว่านี้สักนิดนึงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำมีเวลาเตรียมขนของย้ายของแล้วก็วางแผนรับมือกับน้ำที่มันมาแบบมหาศาลอ่ะอย่างนี้จะแล้วกันนะคะเพื่อที่จะลดความเสียหายความเดือดร้อนในพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าโวยเล็กๆนะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะชาวอยุธยานะคะส่วนชาวมุสลิมอันนี้ก็เมื่อวานนี้ที่คลองหลวงแพ่งฉะเชิงเทรานะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ประมาณ 2,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็มีชุมชนมุสลิมประมาณ300ครัวเรือนอยู่ใกล้ๆที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจว่าตลอด
5 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานต่างๆนำ

ารน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายแล้วก็มีโรงครัวพระราชทานแต่ว่าชาวมุสลิมที่เขาเคร่งครัดในหลักศาสนาเนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหาตอนนี้คือว่ากินอาหารแบบไม่มีความสุขอ่ะคือเขาก็บอกว่าต้องเป็นไปหลักตามหลักฮาลาลใช่ไหมบางครอบครัวไม่สามารถกินอาหารที่ไม่ทราบแหล่งที่มาได้คือไม่มั่นใจทั้งเรื่องภาชนะเรื่องน้ำมันที่ใช้ปรุงว่าผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาหรือไม่บางครอบครัวจึงเลือกที่จะไม่กินนะที่เวลาหน่วยงานต่างๆเข้าไปแจกจ่ายนะคะบางรายถึงขั้นบอกว่าถ้าอย่างนั้นได้ไหมคือขอไข่เอาไข่ดิบอะไม่ต้องทอดไม่ต้องเจียวไม่ต้องอะไรมาทั้งสิ้นขอไข่เป็นฟองๆเลยเพื่อเอาไปตุนกินเองได้ไหมแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมและขาดแคลนขอเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าเอออันนี้ก็ดราม่าอยู่ในโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ก็พยายามประสานเอาอาหารที่ปรุงสุกแบบมีสติ๊กเกอร์ว่าเป็นฮาลาลแล้ว300กล่องพร้อมน้ำดื่ม200ชุดจากครัวฮาลาลในพื้นที่คลอง18ที่บางน้ำเปรี้ยวนะคะเดินทางไปมอบให้กับพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ในชุมชนนั้นนะที่ประสบภัยอยู่ชาวบ้านก็บอกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีสติ๊กเกอร์นะเป็นอาหารฮาลาลที่เข้ามาร่วมแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยก็จะช่วยให้ชาวมุสลิมได้ทานอาหารอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงตามหลักศาสนานะคะก็มี3มื้อเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นก็จริงๆถ้ามีการตั้งโรงครัวนะก็ผู้ปรุงก็น่าจะเป็นคนมุสลิมด้วยก็น่าจะดีอันนี้เองถ้าเป็นแบบนี้นะคะวันนั้นเนี่ยเวลาเอาเข้าไปแจกจ่ายเนี่ยบางทีชาวบ้านเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขาไม่กินก็เสียดายเนาะโอ้ทีนึงตั้ง200-300กล่องอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็ต้องเช็คกันหน่อยเพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยมันมีน้ำท่วมสูงนะเมตรกว่านะรถเล็กไม่สามารถเข้าไปได้นะคะต้องใช้เรือต้องอะไรเงี้ยขนเข้าไปเอาพอไปแจกก็ไม่ทานไม่กินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็น่าเสียดายเนี่ยเมื่อวานนี้ที่บางจุดก็มีสติ๊กเกอร์สีเขียวเครื่องหมายฮาลาลเข้าไปด้วยอันนี้ชาวบ้านก็มั่นใจหน่อยแต่ว่าถ้าพอไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่อะไรก็ไม่กล้ากินเข้ากล่องที่มาบริจาคก็ไม่มั่นใจว่าถูกหลักฮาลาลหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่มีการพูดคุยกันเนาะในโลกออนไลน์ณขณะนี้ต้องบอกไว้อย่างนั้นนะคะก็ตอนนี้ยังคงวิกฤตหนักอยู่หลายจุดนะคะภาคกลางนี่เกือบทุกจังหวัดค่ะยังหนักอยู่หรือที่ชัยนาทนะคะปราจีนบุรีนอกจากต้องเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมแล้วต้องผวาจระเข้อีกเนาะเมื่อวานนี้ในอำเภอกบิลบุรีนะคะยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตน้ำสูงหลายจุดเลยแต่ว่าชาวบ้านแตกตื่นเนี่ยก็คือว่ามีคนเจอจระเข้ความยาวประมาณสัก2เมตรกว่าๆมันลอยคออยู่ริมถนนน่ะถนนสาย33สุวรรณศรสายเก่าเนาะใกล้ๆสี่แยกไฟแดง3ทหารเลยค่ะปรากฏว่าชาวบ้านเอาฉมวกมาแทงจระเข้มันหนีค่ะโอ้ยแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้อ้าวคราวนี้ก็ผวากันสิคะเนี่ยมีอีกคนนึงนะคะโพสต์ภาพและข้อความด้วยความหวาดกลัวว่าเขาเจอจระเข้เหมือนกันตัวนี้สักประมาณเมตรกว่าลอยคออยู่ข้างบ้านเลยตอนเช้าก็ให้เจ้าหน้าที่มาจับคือให้รีบจับไปหน่อยเนื่องจากว่าพอน้ำมันท่วมสูงเนี่ยไม่รู้แล้วล่ะว่าจระเข้มันอยู่ตรงไหนจุดไหนนะคะโอ้เอาไงเมื่อวานนี้ท่านนายอำเภอกบิลบุรีบอกว่ารับทราบแล้วเรื่องชาวบ้านเจอจระเข้เบื้องต้นก็จะประสานงานกับสำนักงานประมงพื้นที่ลงตรวจสอบแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนยังไงนะคะมันก็ต้องไปตามน้ำอ่ะเนาะสำหรับในส่วนของจระเข้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเนาะสำหรับในส่วนของปราจีนบุรีนะคะไม่ใช่เฉพาะกบิลบุรีนะปราจีนบุรีที่หนักอยู่ก็มีอำเภอเมืองอำเภอประจัน

นะคะอำเภอบ้านสร้างนะคะน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในแม่น้ำปาจีนบุรีเมื่อวานนี้ก็ต้องเร่งอพยพประชาชนไปสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีอยู่ประมาณ66แห่งนะคะ

ลางเป็นเรือค่ะเรือพายสีส้มหนึ่งลำไม้พายสีส้มหนึ่งอันหลังจากที่คุณป้าคนหนึ่งไปแจ้งความว่าเธอเนี่ยเอาเรือมาช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วมเรือลำนี้นะขนกระสอบทรายก็ได้ย้ายของก็ได้ป้าเขาพายเก่งแต่กลางดึกแล้วป้าก็เลยจอดเรือตื่นเช้าขึ้นมาแม่เจ้าเรือหายไปทั้งเรือทั้งไม้พายเลยนะคะกลางดึกอ่ะตำรวจก็เร็วมากเลยนะคะไปจับกลุ่มอีสองคนเนี้ยตัวนาชาติกับอมรินได้นะคะตัวนาชาติก็สารภาพว่าอ๋อมาหาเพื่อนในหมู่บ้านนี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านเห็นเรือมันผูกติดอยู่กับเสาไฟก็เลยชวนกันแกะเชือกเออพายกลับบ้านดีกว่าลุยน้ำฮะเพราะว่าไม่มีรถแล้วช่วงนั้นเออดูมันไม่ขงไม่ขอเลยด้วยนะเออแกะเชือกแล้วก็พายเรือกลับบ้านหน้าตาเฉยทีนี้พอเกิดเหตุเห็นเจ้าของเรือเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปเผยแพร่ผ่านเพจข่าวในพื้นที่ก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมาพยายามจะติดต่อเจ้าของเรือแล้วนะเพื่อเอาเรือมาคืนแต่ว่ายังไม่ทันไม่เจอเจ้าของเรือไม่เจอป้าเนี่ยมาถูกตำรวจจับซะก่อนโอ้ในภาพนี้คือชัดเจนเลยนะเป็นพายเรือในกรณีอาชีพสองคนเนี่ยค่ะนี่คุณป้าพอตำรวจคนขโมยเรือได้แล้วก็มาดูเรือของกลางก็ยืนยันว่านี่แหละเรือส้มของฉันทั้งเรือทั้งไม้พายเนี่ยเป็นไซส์สีส้มหมดเลยก็ขอบคุณตำรวจนะคะที่ช่วยเร่งติดตามเอาเรือกลับคืนมาได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะป้าบอกว่าโอ้ยมันจำเป็นมากเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรือที่ชาวบ้านในหมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีหลายครัวเรือนไม่ใช่ป้าใช้คนเดียวในป้าก็ช่วยชาวบ้านนะคะช่วยขนของช่วยอะไรอย่างนี้นะคะพึ่งพากันเองอ่ะตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้แล้วบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงนะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะแต่ว่าไอ้สองคนนี้มาขโมยเฉยเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยนะเบื้องต้นโดนไปเลยค่ะไอ้สองหนุ่มลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและลักทรัพย์ในบริเวณที่มีอุทกภัยนะส่งขังเลยส่วนของกลางเรือก็คืนในวันนั้นเลยนะคะคืนเมื่อวานนี้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องยึดไว้เพราะว่ามีความจำเป็นต้องใช้ตำรวจก็ฝากเตือนนะคะประชาชนแล้วก็คนที่คิดจะก่อเหตุช่วงน้ำท่วมนะคนอื่นก็เดือดร้อนได้รับความเสียหายอยู่แล้วไม่ควรฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยนะตอนนี้ตำรวจก็ต้องทำงานหนักนะคะใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ตำรวจก็ต้องพายเรือเนาะช่วงนี้นะคะกำลังจิตอาสาก็ต้องช่วยกันในการตรวจตราพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนไปพักชั่วคราวนะศูนย์พักพิงต่างๆหรือว่าจุดที่ชาวบ้านเอารถไปจอดไว้ริมทางนะบนสะพานเลยพวกนี้นะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ําในช่วงน้ําท่วมค่ะใครที่เอารถไปจอดไว้บนสะพานข้ามแยกต่างๆนะคะก็มันไปตรวจตรารถของตัวเองบ้างก็ดีเห็นเมื่อวานนี้ในรายของกลุ่มหมู่บ้านนะคะที่มีนบุรีค่ะหมู่บ้านดิฉันเองปรากฏว่าทางรายเขาบอกว่ามีรถโดนทุบด้วยนะคะสะพานข้ามแยกตรงมีนบุรีอะค่ะที่จะไปร่มเกล้าเนาะใครเอารถไปจอดเอาไว้เนี่ยมันไปดูรถบ้างนะคะหรือว่าตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยน้ำไม่ท่วมแล้วน้ำลดแล้วนะคะเอารถกลับมาจอดที่บ้านได้แล้วรถโดนทุบไปหลายคันโจรมันก็ขยันเนาะกลางค่ำกลางคืนนะคะก็ขยันมากๆในการที่จะไปขโมยสินทรัพย์ของคนอื่นนะคะก็คือทุบรถเขาอะเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากล้องวงจรปิดสามารถจับได้หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็มีแต่เรื่องนี้เนาะหลายที่ยังวิกฤตหนักอยู่อย่างที่บอกนะคะตอนนี้เขื่อนโดยเฉพาะป่าสักชลสิทธิ์นะคะเมื่อวานเปิดครบทั้ง7บานนะคะระบายน้ำครบทั้ง7บานในรอบปีเลยค่ะสำหรับเขื่อนป่าสักหลังจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกินความจุแล้วนะคะโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาเขื่อนก็เปิดครบ7บานเลยเพื่อเร่งระบายน้ำแบบก็เรียกขั้นบันได

จจุบันนี้นะคะเขื่อนป่าสักมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 106.80% ของความจุเกิน 100% ไปแล้วนะคะ 106.80% ของความจุในระดับเก็บกักปกติแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมีปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างกว่า550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะมีปริมาณการระบายเพิ่มจาก115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะจากช่วงเช้าเนี่ยนะคะก็จะเป็น145ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเย็นแล้วก็จะระบายเพิ่มทุกวันเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้2ตุลาคมนะคะตามที่กรมอุตุคาดการว่าเดี๋ยวช่วงวันที่3เป็นต้นไปเนี่ยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะคะทำให้เกิดฝนหนักแล้วก็จะมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมนั่นเองนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำกับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำซึ่งคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง 1.5 เมตรแล้วก็พื้นที่ที่ต้องระวังเลยนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6ค่ะโดยเฉพาะบริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะใครที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่เสี่ยงนะขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือกับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะอันนี้ดูแลโดยสำนักงานชลประทานที่10แล้วก็เขื่อนป่าสักนะเขาจะติดตามสถานการณ์ฝนกับน้ำที่ยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ได้นะคะเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพดราม่าเนาะเป็นเดี๋ยวนะกำนันเหรอเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้เป็นกำนันหรือเป็นนายกอบต.นายกเดี๋ยวไม่แน่ใจนะเข้าพื้นที่เขื่อนไม่ได้อ่ะแกมก็โวยวายเนาะเข้าคือรปภ.ไม่ให้เข้าอ่ะปรากฏว่าแกก็โวยวายนะคะแกบอกว่าโอเคเป็นเจ้าของพื้นที่แกงงอ่ะจะเข้าไปที่เขื่อนขุนด่านอ่ะทำไมรปภ.ไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยถามว่าใครสั่งอะไรอย่างงี้นะโอ้โหแกโวยวายหน้าดูอ๋อท่านกำนันใช่ค่ะชื่อกำนันเป้นะคะต้องการจะเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยกับสถานการณ์น้ำข้างในเขื่อนขุนด่านแต่ถูกเจ้าหน้าที่อันนี้ไม่ใช่เขื่อนป่าสักนะนี่เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะถูกเจ้าหน้าที่รปภ.ห้ามไว้ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะจะเข้าไปทำไมจะเอายังไงนะคะสำหรับกำนันเป้เมื่อวานนี้ท่านเป็นกำนันตำบลหินตั้งนะคะที่ถูกรปภ.ห้ามเข้าข้างในเขื่อนขุนด่านประการชนอันนี้ที่นครนายกนะสำหรับกำนันเป้เมื่อวานนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแกได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ไหมหรือยังไงนะคะที่จะเข้าไปข้างในนั้นสถานการณ์ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่เนาะใช่ไหมคะสำหรับกำนันเป้เมื่อวานนี้แกโวยว่าเข้าเขื่อนไม่ได้นะสุดท้ายไม่แน่ใจว่าได้เข้าไปหรือเปล่านะกำนันเป้ชื่อจริงว่านายธรรมรัตน์ตาลิกนะคะนี่ค่ะเดือดเลยโคตรเดือดเลยเมื่อวานนี้โวยแหลกเลยนะคะเอาอะไรอยากจะขอขับรถเข้าไปดูสถานการณ์ไม่ได้เหรออะไรอย่างนี้นะคะนะก็แต่ว่าในคอมเมนต์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะกำนันเป้เนี่ยแปลกๆไหมหรือยังไงก็คนในพื้นที่ก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าเป็นยังไงนะถ้าเผื่อว่ากำนันเข้าไปดูแล้วก็มาฝากเตือนชาวบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไหนแต่ทำไมถึงเข้าไม่ได้แปลกมากนะคะนี่คือส่วนของเขื่อนต่างๆนะขนาดนี้นะคะซึ่งกำนันก็บอกว่าเอาระดับกำนันเข้าไม่ได้แล้วใครจะเข้าได้อะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้หลายคนก็เลยงงๆว่าแล้วรปภ.เนี่ยเขาไม่ให้เข้าเพราะอะไรนะประมาณนี้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีเรียบร้อยพักกันสักครู่นะคะ

0: จาก New Terrain Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
3: เพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
16: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: ค่ะคุณมีกินหื่นไหม
6: ไม่มีเอาพี่เต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
5: เขียวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย
9: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
9: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: มาแล้ว6:14 นนะคะเช้าวันนี้พฤหัสบดี1 ตุลาคม 2569ค่ะวันนี้ก็เป็นวันใหม่เดือนที่10แล้วนะคะน้องโด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับโอ้ขออนุญาตว่าเดี๋ยวจะต้องไปตะเวนแถวล่มเก้าตอน7 โมงครับพี่ก็เลย
0: ต้องไปแล้วล่มเก้าเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเริ่มเน่าอ่ะน้องโด้ง
1: ลมกาวนาวแล้วก็ลาดกระบังโซลาดกระบังเขาบอกหนักหมดเลย
0: เน่า
1: โอ้ก็เดี๋ยวต้อง
0: น้ำเน่าเขาบอกว่าน้ำเริ่มเน่าเริ่มเปลี่ยนสีอ่ะโอ้โห
1: ครับ
0: สงสารชาวบ้านหนึ่งเลยนะคะลมกาว
1: ตรง
0: เคหะลมกาวเลยใช่ไหม
1: ก็จริงๆเขาบอกว่าจุดนั้นเนี่ยความช่วยเหลือไปเยอะละก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าถ้าจะไปแถวลาดกระบังหรือว่าจะโซนแถวๆนั้นแต่ก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูด้วยนะครับที่เคหะด้วยครับ
0: อ๋อทั้งโซนเลยใช่ไหมคนอยู่เยอะโอ้เข้าไปเถอะคนอยู่เยอะแต่ว่ารถน่ะจะเข้าไปได้เหรอ
1: นั่นสิก็ต้องมีคนบอกให้เข้าทางซอยมิสทีน
0: อ๋อต้องมาเข้ามิสทีน
1: แล้วก็ต้องหาเรือต่อเข้าไป
0: ใช่มิสทีนก็เข้าได้นิดเดียว
1: โอ้
0: เข้าได้นิดเดียวเพราะซอยมิสทีนแล้วก็เดี๋ยวพอเลี้ยวซ้ายเข้าตรงโค้งไอ้ที่จะเข้าสู่เขตร่มเก้าอ่ะน่าจะหนักอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หนักเลยที่วันนี้ก็น่าจะ7 วันแล้วนะ
1: ใช่ก็วันศุกร์วันศุกร์ที่แล้วเริ่มเนาะ
0: ใช่เริ่มค่ะ
1: ก็จะครบแล้วฮะ
0: 6 วันเต็มค่ะ
1: เข้า7แล้วใช
0: ่โอ้แล้วน้ำมันเปลี่ยนสีเมื่อวานนี้เห็นชัดเจนเลยเพื่อนถ่ายมาให้ดูรถที่จมอยู่ก็จมอยู่ในน้ำเน่าอ่ะแล้วขยะมันมาจากไหนไม่รู้นะมันเหมือนเป็นแบบที่ไม่มีคนอยู่อ่ะมันไม่น่าเชื่อว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นชุมชนที่คนอยู่กันเยอะมากพอน้ำมันนิ่งอ่ะน้ำมันก็เน่าแล้วแล้วก็รถก็จมอยู่ในนั้นโอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าเอามาซ่อมกันยังไงอ่ะ
1: ดูน้ำมันไม่ไหลไปไหนเลยเนาะมันดูภาพแล้วแบบว่า
0: ไม่ไหลก็เนี่ยเพื่อนบอกว่ารถจากวันแรกอ่ะจนถึงเมื่อวานรถไป5 เซนเขาวัดทุกวันเลย
1: ตาย
0: 5 เซนติเมตรแค่นี้เองรถไปแค่นี
1: ้โอ้ครับ
0: แต่เขาก็ยังอยู่กันได้เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนอยู่ชั้นบนของบ้านไป
1: โอ้เนี่ยแล้วเห็นผมเห็นไอ้

0: ้างเลยเนี่ยเอาเลทสยามพรีเมียมเอาเลทเนี่ยนะฮะจู่ๆเขาประกาศส่งไลน์มาว่าประกาศปิดนะครับประกาศปิด2วันเลยนะปิดวันนี้กับพรุ่งนี้ก็แสดงว่าต้องหนักหนาเอาการอยู่นะ
1: หนักเลยอาการหนัก
0: ข้างเนี่ยเขาอยู่เส้นถนนตรงลาดกระบังนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกไม่กี่วันเตรียมรับมือฝนหนักอีกรอบนึงนะคะคราวนี้เขาบอกว่าจะถล่มหนัก4วัน96ชั่วโมงน้องโน
0: ้
1: ตแล้วมันยังไงน้ำก็ไม่ระบายไม่ไปไหนเลยสูบออกก็ไม่รู้จะสูบไปไหนหรอก็สู้ๆนะคะสู้ต่อไปเพราะวันนี้เนี่ยหลายคนก็มีความหวังว่าเดี๋ยวจะได้ใช้ไทยช่วยไทยเข้าเพจเข้าแอปเปิดฟังไม่ได้อ่ะทำไงมันหมุนจิ้วๆอยู่เนี่ย
0: อ๋อแสดงว่าทุกคนเข้าไปยืนยันอยู่ที่ตอนนี
1: ้ใช่ล่มเหรอ
0: เดี๋ยวรอสายๆค่อยกดใช่ไหม
1: รอสายๆหน่อยเข้าไม่ได้นะคะมันหมุนติ้วๆเลยค่ะเออไม่ได้เนี่ยคุณครูโอเล่ส่งมาบอกว่าครูโอเล่เข้าได้แล้วแต่เดี๋ยวนะเข้าได้แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเลขบัตรประชาชนนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เอ้า
0: เออ
1: มีหลายคนบอกว่าหมุนติ้วๆเหมือนกันอ๋อนึกว่าเป็นเฉพาะของเรานะคะเออแทบหมุนติ้วๆนะคะคุณธีรชาติบอกเออนึกว่าหมุนติ้วๆเออทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่คุณชลิตาบอกใช่หมุนติ้วๆค่ะตลกมากค่ะอ๋อแสดงว่าเหมือนกันนะเราให้มันหมุนติ้วๆสักพักนึงก่อนนะนะคะแต่ปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเป๋าตังนะ
0: เออคนแสดงว่าคนเข้าไปยืนยันตัวตนกันเยอะพี
1: ่ต้องเหรอฮะ
0: รอจะรอ
1: คนก็เยอะนะเมื่อ3เดือน4เดือนที่แล้วอ่ะก็เยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอทำไมมันไม่ติ้วอ่ะมาวันนี้เนี่ยหมุนติ้วๆกันหมดเลยนะคะเออก็คือสรุปแล้วต้องยืนยันตัวตนก่อนถึงจะได้รับเงิน 1,000 บาท2เดือนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่อ๋อต้องเข้าไปยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งนะคะมาลุ้นกันแล้วก็เราเป็นห่วงอะไรรู้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน 5:00 ก็มีคนโทรมาว่าไม่ได้และไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะตอนนี้สถานการณ์มันก็มาลุ้มมาตุ้มเนาะว่าไหม
0: ครับครับ
1: เออมาลุ้มมาตุ้มจริงๆทุกคนก็ต้องสู้อะค่ะไม่รู้จะทำไงนะคะต้องสู้
0: ล้างบ้านนี่เหนื่อยนะล้างบ้านนี่เหนื่อยเมื่อวานน้ำคือที่หมู่บ้านเนี่ยน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ว่าท่วมหน้าบ้านนะครับเกือบจะขึ้นที่จอดรถกันทีนี้พอน้ำลงเนี่ยโอ้เมื่อวานเนี่ยต้องขัดตะไคร่ที่ถนนหน้าบ้านนะครับแล้วก็พวกเศษใบไม้เศษขยะที่เวลารถขับมาแล้วมันเหมือนเป็นคลื่นซัดเข้ามาในบ้านเราไงพี่อู้หูนี่ขนาดแค่หน้าล้างแค่ตรงที่จอดรถนะโอ้ยังรู้เลยว่าโอ้โหเหนื่อยมากนี่พวกที่น้ำเข้าบ้านเนี่ยโอ้โหตอนน้ำลดแล้วเนี่ยเข้าใจหัวอกเลยพี่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหน
1: เออจะเป็นยังไง
0: ครับพวกที่ทำเข้าอ่ะเนาะไหนจะขยะเอ่ยไหนจะอะไรเอ่ยอยู่ในบ้านนะครับโอ้โหของเสียอีกครับ
1: โอ้โหไอ้พวกขยะอะไรต่างๆเนี่ยจะขนกันไปไว้ตรงไหน
0: เมื่อวานแถวรามมีคนเอาฟูกออกมาทิ้งเนาะพี
1: ่เริ่มแล้วใช่ไหม
0: ฟูกแบบ5 ฟุตใหญ
1: ่ๆ
0: ทิ้งเลยอ่ะน้ำร่วมโดนน้ำท่วมเลยทิ้งเลย
1: ทิ้งก็คือคำว่าทิ้งก็คือว่าเอามาออกมากองอยู่บนถนนปากซอยอย่างนี้
0: เอามากองบนถังขยะเลยค
1: ่
0: ะ
1: เอ้า
0: เขาไม่รู้จะทิ้งไหนแต่เขาจะทิ้งแล้วไงเขาจะคงจะซื้อใหม่กันนะครับ
1: อ๋อโอเคเข้าได้แล้วค่ะน้องๆก็ไม่ยากเข้าปุ๊บนี่นะคะก็คือเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วก็ไปที่ไทยช่วยไทยพัสพอเราติ๊กเขาก็ถามว่าให้ลงทะเบียนไหมเราก็ติ๊กไปที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นก็ได้เลย
0: แสดงว่าต้องรอสักพักเพราะผมยังหมุนอยู่เลยแต่ผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้ที่หมอพี่ตีบอก
1: อ๋อค่ะเข้าได้แล้วค่ะเพราะว่า

0: อาจจะมีคนเข้าเยอะนะคะไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะพี่นะเดี๋ยวมีพี่คนนึงพี่คนมาบอกว่ามันขึ้นมาว่าปรับปรุงวันที่1และวันที่2ไม่ได้ปรับปรุงนะคะแอปยังใช้ได้ปกติเข้าได้ละก็ไปกดลงทะเบียนปุ๊บก็เข้าได้เลยแล้วก็มันจะขึ้นว่าสิทธิ์คงเหลือ 1,000 บาท1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนก็เดือนละมี500บาทใช้กันให้ดีๆนะคะกระเม็ดกระแหม่อย่างนี้ใช้คำนี้ได้ไหม
1: ระวังจะไม่หมด
0: แต่ว่าใครจะใช้ถ้าวันนี้หมดก็ไม่เป็นไรถูกไหมไม่ผิดกติกาใครใช้ใน5วันนี้5 2 10 1,000 จบเลยไม่ต้องเดือนหน้ากลางเดือนหน้าอะไรก็ไม่ต้องละใช้5วันนี้ให้จบไปเลย 1,000 ก็ไม่ว่าหรือใครจะแบบนี่แหละใช้วันละ20บาท10บาทก็ไม่เป็นไรจนถึงปลายเดือนหน้าค่ะ
1: เขากดแค่ลงทะเบียนใช่ไหมพี่แล้วก็ได้เลยใช่ไหม
0: ได้เลยได้เลยค่ะก็กลับมาเหมือนเดิมละ
1: โ
0: อ้ค่ะง่าย
1: ๆเริ่มใช้ได้เลยครับผม
0: ก็ตอนแรกหลายคนบอกว่าก็ยังมีความหวังอยู่ว่าอาจจะได้เดือนละพันเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะก็ได้เท่านี้ละ500บาทต่อเดือนด้วย
1: ใช่ก็คือได้มา 1,000 นึงอ่ะจะใช้วันไหนก็ใช้ไป
0: ใช้ไปใช้วันไหนก็ใช้ไปโอ้โหวันนี้เดี๋ยวก่อนนะวันนี้ต้องกินก๋วยจั๊บยังดุ้งแล้วก็ตอนเที่ยงก็เป็นส้มตำอีกนะแล้วก็กดยัง200เนี่ยตอนเช้าต้องก๋วยจั๊บก่อนเลยนะคะเอาเถอะเพราะว่าหลายคนก็เครียดกันมาหลายวันแล้วนะคะอย่างน้อยก็นะได้เอาไปซื้อข้าวของที่จำเป็นนะอาหารเลยส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้ออะไรที่เป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันหรอกนะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ก็ไม่ได้ยากนะครับคุณผู้ฟังพอเข้ามาเนาะเข้ามาเป๋าตังก็เข้ามาที่ไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นี่แหละกดเหมือนเวลาเราจะใช้เพื่อสแกน
0: ลงทะเบียนใช
1: ่กดลงทะเบียนท่านเองมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยตึ้งขึ้นมาเลยว่าวันนี้ใช้200บาท
0: นะคะใครมีเงินก็เติมเงินเข้าไปใน G Wallet ด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: เติมเข้าไปสักประมาณ100นึงนะเติมเข้าไปสัก100บาทก็จะได้ใช้วันนี้
1: ครับครับ
0: ม
1: ี
0: เรือหรือเปล่ามีคนถามเรือมีเรือไหมอ๋อคือมีคุณกิตติชัยเขาแนะนำน้องๆว่าถ้าจะเข้าไปให้เข้ามาทางถนนตัดใหม่นะคะวันนี้แค่ไปล่มเก้านะคะ
1: อ๋อถนนตัดใหม่เส้นกรุงเทพกีทาเหรออ
0: ๋อให้เข้าถนนตัดใหม่พี่เขาอยู่ในล่มเก้า11แยก7ถ้าไปอย่างนั้นไม่เข้าไม่ได
1: ้
0: มิดทีนไม่ได้ค่ะนุ่งๆมิดทีนไม่แนะนำให้เข้าไปนะคะเดี๋ยวไปติดอยู
1: ่อ๋อเหรออ๋อครับ
0: ใช่ค่ะไม่
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมจะว่าเดี๋ยวผมจะสอบถามอาจจะโทรหาโรงพักถามอีกทีนึงว่าจะเข้าทางไหนได
0: ้ค่ะนะคะค่ะก็เงิน 1,000 ซื้อข้าวกิน5วันก็หมดก็หมดใช่ก็ไม่กินเยอะ
1: ถ้าคนซื้อกับข้าวด้วยซื้ออะไรด้วยแต่หมดแน
0: ่ใช่ก็ไปอ่ะ1,000ก็บวกไปอีกใช่ไหมอีก60บาทต่อวันอ่ะก็ต่อร้อยนึงอ่ะก็นั่นแหละได้ตามนั้นวันหนึ่งก็330กว่าบาทนะคะ
1: ครับ
0: ก็สู้กันต่อนะคะตอนนี้ทุกคนก็อย่างที่บอกนะน้ำมันไม่เลือกบ้านจะเป็นคฤหาสน์บ้านคนจนบ้านคนรวยแฟลตตึกคอนโดนะคะมันไปถึงหมดทะลุทะลวงจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: กับเด็กประมาณนี้ค่ะ
1: น้องน้ำ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: วันเทิงมีหน่อยไหมวันเทิงก็เป็นงานของคุณต๋องวงทูนะคะที่บรรดาศิลปินเพื่อนไปร่วมงาน

0: นะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวหลายคนก็เพิ่งทราบนะคุณต๋องเนี่ยจะมีลูกชาย2คนนะคะ
1: โอ้โหคร
0: ับใช่ก็คือแต่งงานครั้งแรกกับคุณปุ๊กกี้นะคะปุ๊กกี้ปริศนาภายแสงปุ๊กกี้ชลล่านั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแต่งงานกับภรรยาคนที่2ก็มีลูกชายอีก1คนเมื่อวานนี้ลูกชายที่อยู่ต่างประเทศเนาะเดินทางกลับมางานของพ่อโอ้หน้าตาหล่อเลยค่ะน้องลุงไปอยู่ที่ออสเตรเลียเออ
1: ค
0: ่ะหน้าตาหล่อเลยน้องแบมแบมนะคะค
1: ่
0: ะ
1: หล่อได้พ่อหล่อได้พ
0: ่อโอ้หล่อได้พ่อได้แม่เลยก็คือออกแนวลูกครึ่งอ่ะโอ้หน้าตาหล่อเลยนะคะปุ๊กกี้นี่ก็เป็นลูกครึ่งเนาะคนหนึ่งเพิ่งเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เรียนหนังสือที่สวนกุหลาบนนทบุรีนะคะก็ชื่อพี่เดียวเขาก็บอกว่าเขาเอาเสื้อแจ็คเก็ตตัวหนึ่งมามอบให้กับน้องบอสลูกชายคนเล็กของคุณต๋องวงทูถามว่าน้องเสื้อตัวนี้มันมีความสำคัญยังไงถึงเอามาให้คุณเดียวบอกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยคุณต๋องเคยให้กับคุณเดียวไว้เป็นที่ระลึกเป็นเสื้อขึ้นปกอัลบั้มที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี2538เมื่อวานนี้เขามาที่งานที่วัดตั้งใจมามอบคืนให้กับน้องบอสลูกชายของเขาเพื่อนสนิทนะคะเออก็คือเขาบอกว่าคุณต๋องเคยมอบไว้ให้เลยตั้งใจมาให้ลูกชายเออเขาก็มาเห็นก็เสียดายนะเพราะว่าอายุไม่ได้เยอะนะ56นะคะน้องดุ้ง
1: ใช่ผม
0: เออค่ะ
1: อืมครับเมื่อวานนี้เห็นคุณปุ๊กกี้นะครับก็อดีตภรรยาเนาะก็ส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อะไรครับ
0: อืมก็หลายคนสงสัยว่าแล้วคุณปุ๊กกี้นี่อยู่ในเรือนจำนะส่งมายังไง
1: โ
0: อ้ให้ญาติเหรอเป็นตัวแทนเนาะ
1: น่าจะแล้วนี่นะ
0: ค่ะอืมเนาะก็ถึงแม้ว่าจะเลิกกันนะแต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกทั้งสองคนก็ยังอยู่อ่ะนะเออ
1: ใช
0: ่ถูกไหมเลิกลากันไปความสัมพันธ์ความอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ลูกก็ยังอยู่นะคะคุณปุ๊กกี้นี่ก็หลายปีอยู่นะ
1: ครับ
0: หลายปีอยู่นะคะเออที่ศิษนาภายแสงที่เราได้เห็นข้างล่าสุดกันได้ไหมที่เขาไปร้องเพลงกับคุณเสกโลโซที่จำ
1: อ๋อเออใช่ใช่ใช่
0: นั่นแหละ
1: ตอนที่มีงานของกรมราชทัณฑ์เนาะ
0: อ่าใช่ค่ะเออของกรมราชทัณฑ์งานกรมราชทัณฑ์แล้วหลังจากนั้นก็อยู่ในเรือนจำยังไม่ได้ออกนะคะเพราะว่า น่าจะ30ปีขึ้นอ่ะคดีของปุ๊กกี้นะคะ
1: ครับผมตอนนี้ใครไปงานวัดไร่ขิงนะพี่เขาบอกว่าจะมีโซนซอยดาราเออซอยดาราน
0: ะ
1: ดาราสามคนเขาตัดสินใจเลือกโลเคชั่นร้านติดกันอาจจะไม่ใช่ซอยหลักถนนหลักที่แบบว่าเดินเข้าไปแล้วเจอเลยเพราะโซนนั้นนี่หลักล้านนะค่าที่นะ
0: เ
1: นี่ยศิลปินดาราเลยเลือกบอกว่างั้นเราสามคนก็เอาที่ที่แบบที่แบบธรรมดาไม่มีใครอยากได้แต่เลือกอยู่ติดกันเออเลือกอยู่ติดกันนะครับทั้งคุณเอมตามใจตุ๊ดนะครับคุณต้าอูนะฮะแล้วก็คุณโฟกัสน้องโฟกัสแฟนฉันนะฮะนะครับก็ทำมาหากินในทำมาหากินคุณเอมเนี่ยรู้สึกว่าจะขายพวกขนมของหวานนะเออคุณเอมจากใจตุ๊ดกล้วยทอดเจเอมนะครับคุณตาอู๋ที่เขาขายโกโก้นะโกโก้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ่าน้องโฟกัสนี่เมื่อวานโฟกัสขายอะไรนะคนไปถ่ายรูปด้วย
0: โฟกัสศิลปุ่นเหรอ
1: มีทุกหรือเปล่าใช่มีโฟกัส

0: ใช่
1: มี
0: จะขายพวกหมี่คลุกอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ครับนั่นแหละก็เป็นดาราที่แม่ขันตัวไปเป็นแม่ค้ายืนขายเองเลยนะพี่ตัดเองขายเองนะครับประจำบูธประจำจุดอยู่ที่ร้านเลยนะฮะเห็นรีวิวแล้วอยากไปพี่สี
1: ค่ะ
0: มีแต่ร้านของกินแบบว่าไปดูนะพวกรีวิวเขาทำก็ดูน่ากินเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับเกี๊ยวกุ้งนึ่งเกี๊ยวกุ้งทอดอะไรแบบนี
1: ้
0: ลอดช่องไอติมโอ้ยเดี๋ยวต้องถ้ามีเวลานะจะลองไปสักหน่อยเขาบอกคนเยอะมาก
1: ก็สมเหมือนเนาะที่ค่าที่ก็แพงมากเหมือนกันเนาะ
0: ค่าที่ใช่
1: ประมูลกันอ่ะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: บางร้านเนี่ยถ้าจะเอาล็อกแบบใหญ่ๆเดินเข้ามาแบบนะได้ล็อกยาวๆ 3-4 ล็อกเนี่ยฮะก็หมดเป็นล้านเหมือนกันนะ
1: ใช่นี่ไงกาละแม
0: ใช
1: ่ต้องมี
0: ค่ะกาละแม
1: ต้องมี
0: ล่าสุดนี่เขาขายเจลาโต้ด้วยนะพี่เจ๊กาละแมเนี่ย
1: เขา
0: ทำเครื่องเจลาโต้ขึ้นมานะอันตั้งสมูทขึ้นมาเหมือนกันเป็นสูตรแบบกินเจลาโต้คู่กับกาละแมอะไรแบบเนี้ยโ
1: อ้สูตรใหม่คิดขึ้นมาใหม่
0: เขาต้องปรับตัวคิดขึ้นมาใหม่คิดขึ้นมาใหม
1: ่
0: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะเสาร์อาทิตย์ดีกว่าเสาร์อาทิตย์ค่อยไป
1: เสาร์อาทิตย์คงต้องเยอะเนาะ
0: แต่คนคงแบบว่าเราดีเน
1: า
0: ะแต่วันนี้ก็ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องไปดูน้ำท่วมนี่นั่งเกาขาอยู่เลยนะเนี่ย
1: อันนี้ทำงานก่อน
0: แค่คิดก็คันขาแล้วครับพี
1: ่ก็ไอ้นี่ไงรองเท้าบู๊ทที่มันถึงเอวอ่ะเขาเรียกอะไรไม่ใช่รองเท้าบู๊ทเสื้อ
0: เหมือนชุดหมีใช่ไหมที่เป็นชุดหมีนั่นแหละ
1: มันชุดหมีอ่ะชุดหมีมีน้ำท่วมอ่ะ
0: โอ้
1: เออต้องมียัง
0: ต้องมี
1: ต้องมีต้องไปตลาดมีนบุรีไปแวะตลาดมีนบุรีก่อนเลยเอาซื้อแล้วก็ค่อยเข้าพื้นที่ไปนะคะจะไปงานให้ทุกท่านได้เห็นนะคะ
0: จาก
1: ช่องเก้าสำนักข่าวไทยค่ะตอนนี้ก็คนไทยก็กำลังเชียร์เอเชียนเกมอยู่นะคะเมื่อวานนี้เราเพิ่มเหรียญทองได้ไหมได้ค่ะได้ไหมเดี๋ยว
0: ได้ไหมเมื่อวาน
1: ได้เปล่าก็เรารอเรื่องของเหรียญไหนเนี่ยที่เรารออยู่เนี่ย
0: เห็นว่าเดี๋ยวจะมีพวกกอล์ฟนะพี่กอล์ฟหญิงเงาเก่งๆหลายคน
1: ใช่ใช่เดี๋ยวนะโอเปียโนเหรอเมื่อวานนี้แล้วอันดับ3ร่วมโอเปียโนอภิชยายุบลนะคะเจ้าของ2เหรียญทองเมื่อหางโจที่จีนครั้งที่แล้วนะคะตอนนี้เธอรั้งอันดับ3ร่วมอยู่ค่ะ
0: โอ้ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้รอบแรกประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงนะคะปรากฏว่าโปเปียโนเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนเกมคราวที่แล้วผลงานดีที่สุดนะหลังทํา3อันเดอร์พา67รั้งอันดับ3ร่วมกับจากฟิลิปปินส์แล้วก็ไต้หวันแล้วก็จีนก็เดี๋ยวรอชิงวันไหนวันนี้เหรอกอล์ฟนี่ก็แข่งกันนานนะ
0: ใช่แล้วก็ที่ลุ้นอีกอันก็คือตะก้อพี่เขาบอกว่า
1: ตะก้อใช่
0: ตะก้อลุ้นประเภททีม4คนหญิงก็มี4คนด้วยนะตะก้อไม่ใช่แค่3แล้วนะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีตะก้อ4คนแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าเราแพ้
0: กวาดมาแล้วครับ
1: เออ
0: กวาดมา2เหรียญทอง

0: แพ้เวียดนาม
1: แพ้เวียดนามเหรอพี
0: ่ใช่แล้วก็สี่คนเนี่ยสาวไทยแพ้เวียดนาม
1: โอ้
0: ลงก็ลงเติบพลาดบ่อยนิดนึงนะคะแล้วก็แถมมีบาดเจ็บด้วยให้หมอมาดูอาการหลายครั้งอยู่เวียดนามเขาก็เลยแม่นกว่านะปิดเกมเอาชนะไปได้2-0เซตนะคะ
1: มี
0: คนหญิงไทย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อรอบแรกเราแพ้เวียดนามแต่ก็เข้าชิง
0: ใช่
1: แต่ก็เข้าชิง
0: กลุ่ม A กลุ่ม A ใช่ไหมอันนี้ใช่เราอยู่สายเวียดนาม
1: ครับผม
0: ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราเจอกับฟิลิปปินส
1: ์โอ้ครับครับ
0: เราเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยชนะอินเดียมาแล้วไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์วันนี
1: ้ปีตะก้อเราเดือดกวาดมาแล้ว2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินนะครับพี่ก็เหรียญทองเนี่ยได้จากทีมชุดหญิงแล้วก็ทีมเดี่ยวชายเนาะวันนั้นทีมชุดชายของเราแพ้มาเลเซีย
0: โอ้โห
1: เหรียญแรกเลย
0: เสีย
1: ขวัญเลย
0: โอ้ใช่
1: เสียขวัญเลยอยู่แบบเขาบอกเป็นครั้งแรกในรอบ30กว่าปีอ่ะพี่ที่เราไม่ได้แชมป์ไม่ได้เหรียญทองประเภทชุดอ่ะแต่ทีมเดียวกับ
0: มาเลเซียมาแรงมากคงดีใจน่าดูเลยเนาะ
1: ครับ
0: สุดๆจริงๆตะก้อเนี่ยระหว่างไทยมาเลเซียเราเอาชนะเราได้ด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นประเภท4คนหญิงอีกก็
0: ใช่
1: แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะนี้ส่วนมวยปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราไม่มีเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีนะลุง
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้นักข่าวเขาเจอท่านที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยคุณบาสสมรักคำสิงห์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยนะคุณสมรักบอกว่าโอ้ดูสิประเทศไทยน้ำก็ท่วมมวยก็แพ้มวยสากลสมัครเล่นทีมไทยไม่ได้สักเหรียญทีมหญิงก็เหลือน้องโฟกัสคนเดียวตอนนี้เข้าชิงไปแล้วนะพูดถึงฝีมือดีแต่แรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอเบียดไปแล้วท้ายๆก็จะแพ้มวยเนี่ยคุณสมรักแกเปรียบเทียบว่าตอนยุคที่สมรักชกเนี่ยนะจ้างว่าเขาชกหลายหมัดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ถูกสมดดูอย่างน้องโฟกัสนะคะต่อยแบบสไตล์คิวบาร์ไม่หมดแรงก็ชนะได้นะถ้าต่อยสไตล์นี้เพราะฉะนั้นคุณสมรักก็คือก็แนะนำในฐานะที่เป็นนักมวยโอลิมปิกนะก็บอกว่าน่าจะต้องรื้อระบบการฝึกซ้อมใหม
1: ่
0: แล้วกลับไปลองใช้สูตรสำเร็จยุคเนี่ยฮวนฟอนตาเนียลอะค่ะซึ่งสร้างยอดมวยไปถึงโอลิมปิกมามากมายนี่คุณสมรักแกบอกนะคะใช
1: ่โค้ชคิวบาร์ก่อนนะ
0: โค้ชคิวบาร์คือถ้าต่อยสไตล์คิวบาร์เนี่ยมันไม่หมดแรงคุณสมรักบอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็พูดถึงเรื่องการฝึกซ้อมมวยปัจจุบันนี้นะโค้ชคนเนี้ยคุณสมรักบอกก็ต้องไปดูว่าแกให้ซ้อมแบบไหนซึ่งก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ค่อยวิ่งอะแกให้จับคู่เล่นเชิงเทคนิคอย่างเดียวเลยทีละ2ชั่วโมงกว่าเหมือนซ้อมในร่มอ่ะไม่ค่อยมีต่อยเป้าไม่ค่อยมีต่อยกระสอบคุณสมรักบอกผมดูแล้ววันแรกอ่ะผมก็บอกสมาคมไปว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนยุคผมอ่ะยุคผมไม่ได้ซ้อมแบบนี้การซ้อมยุคผมยุคโค้ชคิวบาฟอนตาเนียลเนี่ยนะแกซ้อมโหดมากเขาสลับวิ่งนะวิ่งไกล15โลแล้วก็อีกวันนึงวิ่งสปีดความเร็วเหมือนเป็นนักกีฬากันเลยสลับกันอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าไม่สำคัญมาต่อยอย่างเดียวไม่ได้วิ่งก่อนแล้วค่อยต่อยกระสอบสปีดหมัดใส่กระสอบอีกวันก็ต่อยไปเรื่อยๆเป็นยกเขาสลับกันก็จะโหดแต่ว่ามาโค้ชปัจจุบันคนนี้ก็ซ้อมเน้นเทคนิคเข้ายิมอย่างเดียวไม่ค่อยวิ่งกันคุณสมรักก็บอกว่าทำให้นักกีฬาไม่ค่อยมีแรงแกว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่แน่นะก็ต้องฟังแกนะเพราะว่าแกเป็นที่ปรึกษาเนาะ
1: ครับจะทำอะไรก็ต้องรีบทำอ่ะพี่เพราะว่า72ปีเนี่ยเรามีเหรียญตลอดนะปีนี้อยู่ๆไม่มีเหรียญอะไรเลย

0: ไม่มีเลยไม่มีใช
1: ่มวยปกติเนี่ยเราลุ้นกันแบบทุกรุ่นเลยนะเมื่อก่อนเรานั่งดูมวยเนี่ยเออรุ่นนี้เอาไทยโชว์อีกแล้วเอารุ่นนี
0: ้เราจำชื่อได้หมดจริงเนาะจำชื่อได้หมดอะสมัยก่อนอะเออไปเอเชียนเกมใครเข้ารุ่นนี้กี่คนโอลิมปิกใครหรือนะเราจำชื่อได้หมดจำได้ไหมแต่มายุคนี้เราไม่รู้เลยว่านักมวยเราคือใครเน
1: ี่
0: ยเพราะนั้นคุณสมรักแกบอกงี้นะกลับมาเนี่ยต้องคุยกันไม่รู้เขาจะเชื่อผมหรือเปล่าว่ามวยสากลไทยมันต้องเอาการซ้อมแบบพลตอนตะเนี่ยมาใช้เพราะว่าเขาสร้างสมรักเขาสร้างวิชัยราชานุนเขาสร้างวิจารณ์พลฤทธิ์มาจนกระทั่งสมจิตจงจอหอก็ผ่านโค้ชคิวบาร์มาทั้งนั้นมนัสบุญจำนงอีกก็ผ่านการฝึกแบบนี้มาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต่อยเหมือนกันทั้งนั้นดังนั้นต้องมีแรงเกศบอกว่าต่อยอ่ะมันต้องมีแรงไม่แผ่วคือผู้ชนะลองดูอีก2ปีโอลิมปิกมีลุ้นครับผมไม่ได้โม้ลงท้าย
1: โอ้โหทันไหมกลับตัวทันไหมแล้ว2ปีโอลิมปิกแล้วโอ
0: ้นั่นสิจะทันหรือเปล่า2ปีโอลิมปิกแล้วเนี่ยหวังว่าคงทันก็
1: เราจะช่วยเพราะว่าถ้าไม่มีมวยเนี่ยเราก็แหมมันเชียร์ไม่สนุกนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: มันก็เหงาๆอยู่นะ
1: ครับครับดีครั้งแรกในรอบ
0: 72 ปี
1: มวยไม่มีเหรียญติดมือเลย
0: โ
1: อ้นะฮะเราต้นตำรับนะมวยไทยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเป็นมวยสากลก็ตามนะครับแต่มันก็พื้นฐานนะครับผม
0: ค่ะปิดเนาะกีฬาและบันเทิงค่ะ

0: เรื่องการเมืองมีหลายคนบอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนี่นะคะต้องหาคนผิดไหมโดยเฉพาะท่านผู้ว่าชัดชาตินักข่าวก็เมื่อวานนี้เจอท่านนายกรัฐมนตรีมหาดไทยถามซะเลยถ้าอย่างนั้นนี่ประเมินผลงานของคุณชัดชาติผู้ว่ากทม.ต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยังไงจะปลดไหมเพราะว่าชาวเด็กเขาบี้เลยว่าต้องปลดอย่างน้อย2คนอะไรอย่างนี้นะนายกบอกว่ายังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่ากทม.นะแล้วถามว่าแล้วมองว่าบริหารสถานการณ์น้ำผิดพลาดหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่แล้ววันนี้ถ้ามัวแต่วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่ก็จะยิ่งทำงานทำให้งานถดถอยลงไปแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับด้วยอะไรก็ตามที่เป็นใจไม่ว่าจะธรรมชาติที่เป็นใจหรือการระดมของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆส่วนตัวก็ประสานแบบออนไลน์บ้างลงไปในพื้นที่ด้วยตัวเองบ้างไปดูที่ศูนย์บัญชาการและฟังทุกฝ่ายแล้วก็เพิ่งจะวางสายจากปลัดกรุงเทพที่บัญชาการอยู่ว่าระดับน้ำลดลงเหลือที่ล่มเกล้าถามว่าทำไมล่มเกล้าเนี่ยน้ำมันไม่ลดรอน้ำทะเลลงค่ะนายกตอบแบบนี้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเกณฑ์เครื่องสูบน้ำเตรียมความพร้อมนะพอเห็นคันดินเมื่อไหร่ก็จะเริ่มสูบออกทันทีอ๋อแสดงว่าที่ร่มเก้าตอนนี้ยังไม่เห็นคันดินค่ะน้องโล่งเลยยังสูบออกไม่ได้ไม่น่าล่ะมันไม่ลดเลยโ
1: อ้
0: คือเขาบอกว่าถ้าสูบออกไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมามันก็เลยทำให้เสียทรัพยากรโดยใช่เหตุอ่ะไม่ได้แก้สถานการณ์อะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เกณฑ์เครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมไว้แล้วรอแค่เห็นคันดินแล้วเริ่มสูบออกตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าน้ำทะเลก็ยังไม่ลดค่ะน้องดวง
1: ครับผมโอ้โห
0: แกอธิบายว่ามันต้องมีขั้นมีตอนในการทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดหรืออะไรของใครโดยเฉพาะเรื่องการปลดคุณชัดชาติให้พ้นจากผู้ว่าไม่มีแนวคิดตรงนี
1: ้ก็มีกระแสจะเรียกร้องอย่างอาจารย์ปานเทพพัวพงษ์พันธ์นะครับ

สันแกก็โพสต์สองสามโพสต์แล้วนะครับนะครับว่าผู้ว่ากทมควรลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าแกเอา

0: ชี้ให้เห็นถึงการบริหารที่ผิดพลาดนะครับปล่อยให้เครื่องสูบน้ำสถานีพระโขนงนะครับนำน้ำจากอุโมงค์ยักษ์ลงแม่น้ำเจ้าพยานะมีเครื่องเสียหายไป20เครื่องซ่อมไม่ทันฤดูฝนทั้งที่เป็นผู้ว่าสมัย2กว่าจะเอาเครื่องสูบน้ำมาเสริมอีก13เครื่องมันก็สายไปเสร็จแล้วเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: กระบวนการช่วยเหลือประชาชนล้มเหลวนี่ฮะนั้นอาจารย์แกก็เลยโพสต์ต่อไปว่าคุณทรงศักดิ์ทองศรีและผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกไปทั้งคู่เห็นด้วยหรือไม
1: ่
0: ก็ความเห็นก็แตกต่างกันไปมีทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะ
1: ใช่ค่ะเนาะก็มี2หรือ3ฝ่ายแหละค่ะเอาจริงๆค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ
2: เพื่อเป็นการเสียเวลานะเราสนุกสนานกันต่อเลยแล้วกันจ้า

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะ
2: ครับพี่ตีเมื่อกี้ผู้สื่อข่าวที่นนทบุรีแจ้งมาว่าตอนนี้เกาะเกร็ดกำลังต้องการความช่วยเหลือครับพี่เพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงละนะครับวันนี้ก็น้ำทะเลหนุนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำไมปีนี้เขาบอกไม่ยังไม่มีสะพานไม้อ่ะให้ชาวบ้านเอาไว้เดินอ่ะทำไมไม่ไปทำไม่ไปเตรียมกันไว้ก่อนนะครับหรือว่ามันสูงจนไม่ไหวแล้วนะเขาบอกว่าบางจุดจะท่วมระดับเอว
1: ใช่เคยไปอยู่ครั้งนึงเกาะเกร็ดลุยน้ำไปเที่ยวอ่ะต้องลุยน้ำข้ามแม่น้ำชนเกาะเลยค่ะ
2: ครับ
1: ใช่
2: เขาบอกตอนนี้ถนนสายหลักที่ในเกาะที่ใช้สัญจรเนี่ยน้ำก็สูงประมาณ30-40เซนละนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเริ่มลำบากละผู้คนต้องใช้การเดินเท้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากได้ณวันนี้ตอนนี้เช้านี้เลยก็คือสะพานไม้ครับอยากให้ทางเทศบาลรีบมาทำให้หน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวน้ำทะเลจะหนุนขึ้นสูงอีกมากน้อยขนาดไหน
1: ทุกปีเกาะเกร็ด
2: ใช
1: ่
2: โอ้น่าจะไปสร้างน่าจะไปสร้างไว้ก่อนเนาะเทศบาลเพราะรู้ทั้งรู้เนาะว่าร
1: ู้อยู่ว่ามันมาอย่างนี้ตลอดทุกปีใช่ไหม
2: คร
1: ับ เนี่ยค่ะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
2: โอ้จะเดือดร้อนแบบพวกบรรดาผู้สูงอายุนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีคุณยายวัย90นะครับติดอยู่ที่ชั้น2ขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยด้วยแล้วก็ชาวบ้านบอกขอทางสะพานไม้เอาไว้เดินหน่อยเดี๋ยวทุกปีเพราะว่าขี้เกียจลุยน้ำประมาณระดับเอว
1: โอ้โห
2: คร
1: ับ ขอให้ปลอดภัยทุกหลังคาเรือนเฮ้ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะคุณณวัฒน์อ่ะมอสณวัฒน์ประธานกองประกวดมิสยูนิเวิร์สอ่ะแกอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกับนายกแกบอกว่าเมื่อวานนี้แกโวยไงแกบอกว่าโอ้ยเสียภาษีให้กับรัฐบาลเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ได้รับคือสภาพบ้านผมแกน้ำท่วมแล้วแกอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกหนูฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทแกบอกว่าแล้วพอเดินมาไม่ไกลบ้านผมเหมือนทะเลท่วมครึ่งไม่ท่วมครึ่งแล้วยังไงอ่ะแกมกแกโวยมากเลยนะ
2: แกบอกว่าบ้านเดียวกันแต่คนละฝั่ง
1: หมู่บ้านหมู่บ้านฝั่งนายกแกบอกว่ามันไม่ท่วมบ้านแกน่ะท่วมต่างกันราวฟ้ากับเหวทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันเดี๋ยวนายกต้องชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะวันนี
2: ้วิธีแก้ก็ต้องเปลี่ยนซื้อไปซื้อบ้านฝั่งนายก
1: บ้านนายกไม่ท่วมบ้านคุณณวัฒน์แกบอกโอ้บ้านแกท่วมเนี่ยแกโวยใหญ่เลยนะคะ
2: อ
1: ยู่หมู่บ้านเดียวกันนะบ้านหรูมากนะคะ

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN วันนี้นะคะอยู่กับลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: รายการพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คุยกับคุณแอสเตอรี่ยังบูราตี้ผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียนะคะสิ่งที่เธอต้องประสบพบเจอเนี่ยเพราะว่าเธอเดินทางจากอินโดนีเซียเนี่ยด้วยเครื่องของการบินไทยนะคะแล้วก็มาเจอปัญหาพอดีเลยนะตอนที่อยู่ที่สุวรรณภูมิเนี่ยนะคะก็รอไปหลายชั่วโมงนะผลมาจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแหละที่มันก็กระทบนะคะแล้วก็ประเด็นน้ำท่วมเนี่ยจริงก็เป็นสิ่งที่ประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศในช่วงนี้ก็เจอพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะคะว่าประเทศไหนเจอสถานการณ์อย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันในช่วงหน้ากับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะเล่าเรื่องราวของชิงเต่านะสำหรับอัปเดตนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมีทั้งที่เวียดนามแล้วก็มีที่กัมพูชามาเล่าให้ฟังนะคะ อย่างเวียดนามเนี่ยในตัวจานิวส์นะคะลงเอาไว้นะบอกว่าเขาเจอฝนกระหน่ำหนักเลยแล้วก็น้ำท่วมถนนหลายสายในใจกลางนครโฮจิมินห์นะคะ torrential rain inundates roads across central Ho Chi Minh City ค่ะฝนตกหนักในใจกลางนครโฮจิมินห์นะคะช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็นวันพุธก็เลยทำให้ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมนะคะหลังแนวลมบรรจบในบรรยากาศระดับบนก็กระตุ้นให้พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงทั่วเมืองเลยนะซึ่งกลุ่มพายุฝนเนี่ยก็ได้เคลื่อนตัวไปในพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตกนะก็หลายพื้นที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะคะแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะถนนหลายสายทั่วเมืองถูกน้ำท่วมอย่างหนักค่ะแล้วการเดินทางในเวียดนามเนี่ยเขาก็ใช้รถจักรยานยนต์กันเยอะนะหลายคันก็เลยต้องหยุดรถแล้วเข็นรถที่เครื่องยนต์ดับเนี่ยนะคะซึ่งการกลับบ้านก็ผ่านไปด้วยความยากลำบากหลังจากที่ฝนกระหน่ำและมีน้ำท่วมขังใน